ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 686

ณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงเพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

พลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True DT

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: You by True ซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยู

0: love you อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ whatever you want คุณจัดให้ you by two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับ you ดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
1: ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อ ง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้

จะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรง

สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายกับ BP Radio แล้วก็ DJ Win ครับดูแลคุณผู้ฟังในช่วงนี้เลยนะครับ DJ Tan DJ Win มาแล้ววันนี้เจอกันตรงกับวันอังคารนะครับ18เดือนสิงหาคมนะครับ2569ในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างวันนี้อากาศแต่ละพื้นที่มีฝนฟ้ามั้ยครับมีฝนฟ้าอากาศมืดมั้ยหรือว่าอากาศสว่างแดดแรงมั้ยตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็ในเมืองนะฮะมีความครึ้มๆนิดนึงนะครับแต่ยังไม่ตกนะแต่จริงๆวันนี้กรมอุตุเขาระบุเอาไว้ว่าจะมีฝนนะครับในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานนะครับดูในเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้รู้สึกว่าจะมีฝนกระจายนะครับในหลายพื้นที่นะครับโซนภาคเหนือบางโซนนะครับแถวๆโซนของ จังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มีแถวๆลมสักเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนะฮะจังหวัดตากนะครับนครสวรรค์บางส่วนนะครับทางภาคกลางนี่ก็จะมีกรุงเทพก็มีอยู่นะนะครับมีอ้อมน้อยนะครับมีบางส่วนนะครับที่มีฝนฟ้าลงมานะครับก็ถือว่าเป็นสภาพอากาศที่ มีจันทบุรีก็มีฮะภาคตะวันออกนะฮะจันทบุรีนะครับมีฝนฟ้าเหมือนกันนี่นะฮะนะครับก็สามารถที่จะทักทายกันได้แล้วก็ภาคใต้นี่เยอะนะภาคใต้ที่ชุมพรกำลังตกทั้งจังหวัดเลยนะครับตั้งแต่บางสะพานนะลงไปชุมพรนะครับกับเปิดท่าชนะตะกัวป่าคุระบุรีพนมภาคใต้วันนี้เจอฝนเยอะเลยนะครับนครศรีธรรมราชทั้งจังหวัดเลยนะครับสิชนนะนครศรีธรรมราชทั้งจังหวัดหรือทั่วอำเภอเลยนะครับลากลงไปถึงระโนดพัทลุงจังหวัดตรังสิเกากระบี่นะครับภูเก็ตก็ตกนะโอ้โหนะฮะจังหวัดตรังลงไปพัทลุงนะฮะอำเภอละงูนะครับลงไปหยุดที่แถวหาดใหญ่นะฮะพอใต้หาดใหญ่ไปแล้วไม่มีถ้าหยัดลงไปไม่มีนะครับไม่มีที่มาเลเซียนู้นเลยนะครับอันนี้คือฝนฟ้าอากาศในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่สภาพอากาศนั้นยังคงเป็นช่วงหน้าฝนยังเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเรามาทักทายกันบ่ายนี้กับ True Dtac ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้จากซิม True Dtac นะฮะเลือกโปรดีๆเลือกแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Dtac นะครับมีเลือกกันหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นที่คุณเลือกนะจะเป็นเน็ตรายวันรายเดือนรายสัปดาห์นะครับชอบโปรโมชั่นแพ็คเกจไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็หาซื้อซิมมาใช้งานได้เลยนะครับและรวมไปถึงในส่วนของร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ครับโนแซ่บแกะกันได้เลยช่วงนี้มีไก่ย่าง7ยอดสูตรโบราณนะครับมาแบบตัวใหญ่ๆเบิ่มๆเลยนะครับทั้งครึ่งตัวแบบเต็มตัว100กว่าบาท200หลากหลายราคาให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันกินกับส้มตำยำแซ่บนัวโอ้โหนัวที่สุดไปเจอกันที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ได้เลยครับนะฮะแล้วก็ลงไปถึงร้านเจ้ายาวด้วยข้าวต้ม1บาทนะฮะเติมเต็มความอร่อยกันกับร้านเจ้ายาวนะครับทั้ง2สาขานะครับแต่วันนี้สาขาเนี่ยหยุดแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนนะวันนี้ในส่วนของสาขาที่หยุดให้บริการก็คือนะครับวันนี้18ใช่ไหมวันนี้สาขาหนองปลาข้างนะฮะสาขาเชียงใหม่วิสิตภาคหยุดนะครับจะเปิดพรุ่งนี้19แต่วันนี้ที่สาขาแยกถุยสังกำแพงยังคงเปิดให้บริการปกตินะครับแล้วแต่ว่าจะปิดพรุ่งนี้จะสลับกันนะจะสลับกันวันนี้ถ้าจะไปทานก็ไปสาขาแยกถุยสังกำแพงแล้วกันนะครับก็สลับกันหยุดมี2สาขานะฮะกับร้านเจ้ายาวครับฝากด้วยกันละกันครับเอาละช่วงนี้บ่ายโมง53นาทีมาทักทายคุณผู้ฟังที่เซฮายเข้ามากันดีกว่าเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังได้เลยครับพี่ณัฐพงษ์องครักษ์รายงานตัวครับสวัสดีครับไม่ได้ฟังแน่ๆสงสัยนะฮะสวัสดีวันอังคารที่18สิงหาคมครับวันวิทยาศาสตร์ครับดีเจเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากซ้ำเติมทะเนศครับหวังว่าคงได้ฟังนะครับวันนี้แล้วก็น่าจะเป็นเพลงแรกด้วยใช่ไหมอยู่ที่ตัวเองฟังอยู่เปล่าณัฐพงษ์นะครับเมื่อวานขอมาคนแรกดีเจเปิดได้เพลงแรกแต่ไม่อยู่ฟังมาฟังบ่ายสามนะฮะมันคงจะได้ฟังนะฮะถ้าอยู่ฟังส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งณัฐพงษ์องครักษ์นครนายกนะฮะถ้าอยู่กรุณาส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งจะได้เปิดให้เมื่อวานอุตส่าห์เปิดให้คนเพลงแรกดีเจทำไมไม่ได้ยินเพลงเลยมาทักบ่ายสามนะฮะรายการเข้าบ่ายโมงห้าสิบนะครับมาทักบ่ายสามมันคงได้ยินนะฮะอยู่ฮะอยู่อ่านข้อความละนะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้นะครับผมว่าฟังสิครับพี่ฟังอยู่เมื่อวานไปไหนอ่ะเมื่อวานไปไหนฮะกูสาเปิดได้เพลงแรกโอ้ลำใหญ่นะฮะนะครับสวัสดีพี่ตั้มแม่พริกแล้วกันนะบอกว่านั่งฟังอยู่เนี่ยนะนะครับสวัสดีพี่ตั้มแม่พริกลำปางด้วยนะฮะขอเพลงเธอจะรู้บ้างไหมของเสกโลโซด้วยกันละกันนะครับนะฮะ
แล้วก็พี่หอสุพรรณสุราษฎร์เซฮายครับดีเจทันขอเพลงคิดไม่ตกอยากตายของฟุตตี้ด้วยกันละกันครับพี่อู๋บางใหญ่อู๋ขอเพลงสบายดีของพี่ป้างด้วยครับทักทายนะจ๊ะพี่เฟิร์สชลบุรีทักทายนะขอเพลงขอบคุณสวรรค์แจ็คมงคลทำดีนะฮะ เขียนหนังสืออย่างกับอะไรนะอย่างกับวัยรุ่นยุค90นะคุณฟังเคยเห็นวัยรุ่นยุค90เขียนหนังสือไหมครับทำใจเงี้ยทอทหารมหันอากาศมอม้าทำใจจอมหันอากาศยอยักษ์ใจทำใจเนอะนะฮะอะไรว่าถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นยุค90จะประมาณเนี้ยนะใจจออายใจไม่เป็นไรมอมหันอากาศไม่เอกยอยักษ์ไม่ปอเอเนาะปอเอแล้วก็ยอผู้หญิงนะไรเนี่ยอเมเกิดไม่ทันเนาะยุคสมัยก่อนเขาเขียนจริงๆนะย้อนกลับไปเมื่อ20ปีแล้วฮะเวลาเขาเขียนจดหมายให้แฟนให้คนรักแล้วเขาเขียนอย่างนี้ฉันรักเธอเนี่ยช้อชิงรอเรือ2ตัวอ่านว่าฉันรักรออักรักเธอทอทหารสระเออรอเรือกรันถ้าใครเขียนหนังสือแบบนี้แสดงว่าคุณเป็นวัยรุ่นยุค90นะฮะเท่าแล้วนะฮะสมัยก่อนมันต้องมีฮาร์ดบีทไงงานเขาเขียนจริงๆอาเมเกิดไม่ทันนะเจนซีเกิดไม่ทันเจนวายสมัยก่อนนะครับพี่ปิ๊กบอกว่าสวัสดีฮะขอเพลงของยันเหลือเกินของไอ้น้ำด้วยกันละกันนะฮะนะแล้วก็มีพี่อูดี้พรังกูลทักทายช่วงบ่ายนะครับขอเพลงสนุกหนึ่งเพลงของดังพันกรครับท้องไม่รับทับไม่ร้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเหรอพี่อุบัติเหตุอะไรอ่ะส่งภาพไม่ดูนะฮะเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งนะฮะที่เกิดอุบัติเหตุนะครับโอ้ตายแล้วนะฮะเมื่อวานลูกชายถูกรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ปกครองชนครับลูกชายพี่เหรอได้ใส่เฟือกขอให้ไปพักฟื้นที่บ้านครับดีเจกระดูกเท้าแตกโอ้ตายนะฮะโอ้ต้องระวังด้วยนะระมัดระวังด้วยนะฮะนี่ลูกชายผิวดีตัวโตขึ้นมากเลยนะเนี่ยนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเนาะนะให้กำลังใจกันละกันนะครับคู่กรณีทำไม่สนเลยขี่รถชนเด็กแล้วเงียบเลยนะฮะมันแย่เนาะมันแย่เดี๋ยวติดตามข่าวแล้วพี่นะมันติดตามข่าวแล้วกันนะครับพี่รับเมาครับจนตะกูครับความใหม่ดีเอาไม่เอาฝนตกในทะเลหรอครับนี่พี่แสวงชัยทักทายนะครับสมซานของเฟมัสเพลงนี้ไม่ได้เปิดนานทีเดียวนะฮะพี่ข้าวเปล่าต้มจืด สวัสดีครับขอเพลงโกดัมวสันต์17ด้วยครับแล้วก็พี่ธงชัยสิงห์บุรีครับทักทาย FC ด้วยขอเพลงอยากร้องดังๆครับเดี๋ยวเซตเพลงไวเปิดให้นะพี่กำลังพาเพลินสวัสดีครับดีเจวินวันนี้แดดร้อนมากครับที่แม่จันเชียงรายนะครับแดดแรงนะครับทักทายเข้ามานะฮะพี่ต้าธีรพัฒน์นะฮะบอกว่าดีเจครับมากินนี้ดีกว่าชาแก้ง่วงนะครับดีเจชาแก้ง่วงครับจัดไปพี่วิสกี้บอกว่าขอเพลงคำเมืองหนึ่งเพลงครับเพลงเหนือแล้วฮะได้เลยเดี๋ยวหายหนึ่งเพลงฟกซองเนาะพี่ช่วยสมนึกพังงาทักทายครับบรรยากาศดีวันนี้ที่บ้านนะมีฝนฟ้าลงมานะครับที่พังงานะครับนะทักทายส่งบรรยากาศนะมีฝนลงมาด้วยทางใต้เมื่อกี้ดีเจดูในเรดาร์ตกเยอะเลยนะครับนะพี่สุภัสสวัสดีครับจันทบุรีครึ้มทั้งวันเลยครับดีเจอ๋อนะเหมือนกับเชียงใหม่ตรงนี้เลยนะฮะพี่ณัฐพงศ์บอกว่าพาเมียหาหมอเอ้ยนะฮะนะครับพาเมียหาหมอเมื่อวานนี้แหละใช่ไหมก็เลยหายหน้าไปแล้วก็ว่าหายไปไหนนะฮะพี่เบิร์ดสันหลวงสวัสดีครับช่างเบิร์ดทักทายวันอังคารสีชมอ่อนครับวันนี้แถวหน้ามอพยับครึ้มนิดหน่อยครับขอเพลงแมลงวันของพาราด็อกซ์ด้วยฮะมาไปกับป้าดาครับป้าดาขอนแก่นนะลุงแป๊ะดุนบินปลูกลุงแป๊ะภูรินแม่แตงทักทายครับดีเจขอเพลงช่วยพาฉันผ่านเวลาของวสันต์ด้วยครับร้อนอบอ้าวนิดนึงนะน้องหมาก็เลยอยู่ในกระมังนะฮะหมาจ้องจะผสมพันธุ์มันเป็นฤดูกาลมันหรือเปล่าและพี่โอจะทักทายครับดีเจวินครับขอเพลงหน่อยฮะถังขยะชัยภูมิของวงนูโวครับส่งน้องเหมียวมาหนึ่งตัวโอ้ยน่ะน้องเหมียวสีหน้ายนมากๆเลยนะจ๊ะนะครับแล้วก็มีพี่โปเต้ด้วยโปเต้พระราม6ง่วงแล้วครับดีเจนะครับมีข่าวมาฝากเหรอฮะเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะเรื่องราวของโรคซึมเศร้าเนาะพี่รับเมานะครับ2เพลงได้ไหมฮะเอาเพลงเดียวก่อนเดี๋ยวก่อนนะฮะแล้วก็พี่คุณชายเซอร์วิสสวัสดีครับทักทายนะฮะโอ้โหกำลังจดลาบอยู่นะฮะกินข้าวตอนครับดีเจวันนี้พี่คุณชายเซอร์วิสกำลังจดลาบอยู่นะฮะลาบดิบนะฮะปะโถหัวมือแดงเนาะ
นะหัวไม่มือแดงอยู่ตอนนี้นะครับพิธนกรครับจากลำพูนนะครับมาแล้วนะฮะกำลังครับขอเพลงจะไปนะครับดีเจกำลังตื่นนะฮะทักทายน้องเป๊ปซี่ด้วยกันทั้งเพิ่งตื่นจากผวังนะฮะได้เวลาทำงานต่อในช่วงเวลาของพักบ่ายนะครับสาวเกซ่าสุริจาราชบุรีอำเภอจอมบึงกำลังตกหนักเลยจ้าดีเจขาทักทายนะฮะโอ้กำลังชุ่มฉ่ำเลยเนาะนะฮะฝนตกก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงกันละกันจะได้ชิวๆนะครับจะได้เย็นๆเนาะนะฮะนูโวนะฮะสำหรับเพลงนี้ครับถังขยะเลยนะเดี๋ยวหาให้ละกันเพลงนี้ตลกดีชื่อเพลงแปลกมากเลยนะฮะเอาเลยครับส่งเพลงมาเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงให้ฟังกันนะฮะทักทายพี่ช่างเบสจัดให้ก็ละกันครับขอเพลงคำเมืองสักเพลงครับดีเจได้ดีเจหาให้นะฮะพี่ช่างเบสจัดให้ช่างเบสอยู่ดอยสเก็ตเชียงใหม่เนาะนะครับยังนะเมียโหลใหญ่ข้าวต้มมัดครับเพลงนี้กะเดี๋ยวจะหาให้นะครับเนาะอ๋อเพียงเมียโหลอีกว่านะฮะสักครู่ก็แล้วกันนะครับเอาละครับบ่าย2โมงจากช่วงนี้มาทักทายกันนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันมาอยากฟังเพลงอะไรก็ฟังเดี๋ยวแล้วดิเจขอเริ่มด้วยเพลงคำเมืองก่อนได้ป่ะเอาเพลงเหนือเย็นๆ1เพลงก่อนมาจะไปมาให้เปิดให้กับน้องเป๊ปซี่ก่อนจะได้ตาเปิดแล้วก็จะได้ไปทำงานนะฮะมาขอฟังเพลงเหนือสักเพลง2เพลงสวัสดีสาวดื้อนครปฐมด้วยนะครับดื้อมาแล้วโปเต้มาแล้วดื้อมาแล้วพี่บีนเปิดเพลงดื้อปะหรือยังไม่ได้เปิดเลยดื้อขอเพลงคนขี้เล่าของโบอิ้งค่ะ แหมรีบมานี่คือรีบมาแล้วไปนอนต่อใช่ไหมดื้อฮะพี่อู๋สุนทรบอกว่าดิเจครับทักทายง่วงจังเลยทั้งง่วงต้องฟังเพลงเหนือคนเหนือนี่ไม่ร่านเหมือนลำยายอุ้ยไม่ร่านเหมือนลำยายเด้อพี่อู๋ร่านเงียบนะฮะ มาเอาเพลงนี้ก่อนพี่ธนพงศ์เสียเวลาเขาเรียกว่าไงมาช้าเมื่อวานผิดคาดเอาเพลงต่อไปค่อยเปิดเอาเพลงช้าเพลงเหนือก่อนให้เขาได้ฟังก่อนลงมาเซฮายกันช่วงนี้นะครับนี่พี่ธนกรว่าวันนี้ออกเพลงแรกเลยดีเลยครับดีเลยดื้อมาทวงเพลงแล้วก็ลักไปนอนต่อใช่ละโปเต้สักพักก็จะง่วงก็จะหลับต่อแล้วสวัสดีพี่โด่งจากเมืองเลยด้วยกันละกันนะฮะอยากฟังก่อนที่น้ำตาหยดต่อไปของสอนรามด้วยกันละกันนะจ๊ะสวัสดีพี่ตองนะครับทักทายครับวันนี้ขอเพลงคือฉันรักเธอของแมวจิรศักดิ์ด้วยดื้อว่าพี่เต้มาไวจังวันนี้ตัวเองก็มาไวดื้อพอกันไปโพล่าสองคนเนี่ยพวกยูทูบได้เรียกว่าพวกไปโพล่าฟังฮะเดี๋ยวมาไวบางวันมาช้าบางวันห้าโมงบางวันสิบโมงบางวันสิบโมงเก้าโมงทักดีเจมาละเขาเรียกว่าอาการไบโพล่านะฮะดียังไม่ได้เข้ารายการเลยขอเพลงก่อนอย่างนี้นะครับบางวันมา5โมงเย็น5โมงครึ่งอย่างนี้นะฮะไม่เคยตรงเวลามาเพลงเหนือสักเพลงดีกว่าช่วงนี้นะครับ

0: ็นเพลงใสๆในเวอร์ชันภาษาเหนือนะครับชื่อเพลงว่าจะไปนะครับจะไปหนาเพลงนี้เหมาะกับแจมมี่มากเลยนะแจมมี่มองได้นะวันนี้เปิดรายการมาด้วยเพลงภาษาเหนือสักเพลง 2-3 เพลงได้ไหมนานๆเปิดให้ฟังทีทักทายเพลงนี้ขอมาจากน้องเป๊ปซี่นะครับฝากเพลงน้องเป๊ปซี่กับน้องปาล์มมี่ด้วยกันละกันนะฮะทีมงานพิธีกรลำพูนนะครับนะวันนี้เป็นทีมงานมาทำงานก่อนจะจบการฝึกงานส่งเพลงให้ฟังนะฮะสวัสดีพี่อ้อยสังกำแพงด้วยกันละกันนะครับหรือฟังออกใช่ไหมฟังภาคกลางฟังออกใช่ไหมครับภาษาเหนือมันไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับเพราะว่าทางเหนือจะพูดไม่ไวยกเว้นเพลงซอนะถ้าเป็นเพลงซอมันจะคล้ายหมอลำแต่ในแบบเนี้ยฟังเย็นๆพอได้อยู่เนาะมีเพลงหนึ่งพิธีกรที่อยากจะฟังนะครับมีขออีก2เพลงภาษาเหนือแล้วกันไหนๆมาในสไตล์แบบนี้แล้วต้องต่อกับเพลงนี้แล้วล่ะนะฮะจะได้เข้ากับบรรยากาศในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับ
1: 1 2 3
0: เขาบอกว่าสาวมหาลัยนะฮะขอภาษาเหนืออีกสัก2เพลงนะบ่าย 2:06 นครับเพลงนี้จาก SL Music นะครับนีต้าอยากฟังนะ

งนี้ชื่อว่าสามมหาลัยนะครับจาก SL Music ฟังออกใช่ไหมฮะเขาพูดถึงเรื่องราวของอะไรเขาเรียกไงนักศึกษาแต่ละมหาลัยในเชียงใหม่ในภาคเหนือนะครับว่านิสัยเป็นยังไงบ้างฮะสามมหาลัยเชียงใหม่สามมช.สามราชภัฏสามแม่โจ้อะไรอย่างนี้นะฮะมีท่อนนึงเขาบอกว่าสามแม่โจ้ทำโมกินก้าสุลาสาวแม่โจ้ธรรมโมกิ่นก้าสุลาสาวแม่โจ้ธรรมโมธรรมะไม่ใช่ธรรมะธรรมโมนะธรรมโมสังโคแปลว่าเหมือนกับปัดโทษประมาณเนี้ยสาวแม่โจ้ปัดโทษดื่มแต่เหล้าประมาณนั้นฟิลนั้นนะฮะสาวเทคนิคประมาณนั้นนะก็ถือว่าเป็นเพลงที่แต่งออกมาได้สดใสน่ารักเลยเหมือนกันเนาะถูกใจพี่โดมพี่ต้นคงไม่ต้องคุณร้องเพลงนี้เป็นไหมร้องส่งมาหน่อยสิเออพี่โด่งวันนี้ใจค้าเมื่อก่อนพี่โด่งไปอยู่กรุงเทพมีคนถามว่าเป็นคนเหนือหรือเปล่าก็ว่าสำเนียงบ้านพี่โด่งเมืองเลยเนี่ยคล้ายๆภาษาเหนือเมืองเลยอาจจะเริ่มขึ้นมาทางเหนือก็ได้พี่เพราะมันจะเป็นอีสานทางตอนเหนือใช่ไหมครับมันก็จะเบี่ยงมาทางเมืองอะไรน่านแหละครับทางน่านทางแพร่มันก็อาจจะมีความผสมผสานกับลาวนิดนึงผสมผสานอร่อยหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะเป็นกึ่งๆระหว่างเหนือลาวอีสานอะไรเงี้ยนะฮะนะครับเดี๋ยวเจอครับสาวน้ำคือครับทักทายพี่ต้นคุงบาลปูนนะบอกว่าขอเพลงผู้ชายร้องไห้ของป้างกันละกันสาวน้ำขาวเลยเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอเพลงคนละคนเดียวกันของวงทูกันละกันครับพี่เอกนเรนอยากฟังนะพี่ซอแทนบอกว่าสวัสดีครับดีเจทักทายซอแทนด้วยฟรายสเทลนี่คือเป็นมหาลัยนะฮะฟรายสเทลนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่ป่ะมีเนาะอยู่ใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆสนามแยกสนามบินนะฮะฟรายสเทลมีข่าวเลยเอ่ยสวัสดีพนิตาด้วยกันแล้วกันในแก๊ปทักทายช่วงบ่ายนะจ๊ะพี่ซอแทนวันนี้ใจครับร้อนมากๆเลยครับร้อนมากเลยครับดีเจอบอ้าวนะพี่เนาะที่ Facebook จอมทองสร้างสรรค์นะครับได้ลงข้อความเอาไว้ว่าเมื่อประมาณสักบ่ายโมง40นาทีเมื่อกี้นี่เองนะฮะเกิดเหตุอุบัติเหตุรถตู้พลิกคว่ำนะครับบริเวณทางโค้งน้ำตกผาดอกเสี้ยวดอยอินทนนท์นะฮะเชียงใหม่มีผู้ติดภายในรถยนต์รอติดตามนะฮะโอ้เดี๋ยวช่วยเช็คด้วยนะฮะเดี๋ยวเช็คดูข่าวเนาะจะมีเพิ่มเติมจะนำมาอัปเดตให้ฟังนะครับนะรถตู้เหรอฮะโอ้โหเดี๋ยวเราติดตามข่าวนะฮะ

ล้วครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าพี่พนิตาขอหนึ่งเพลงหล่นหายระหว่างทางนะเดี๋ยวจะขอเพลงเหนื่อยหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวจะเข้าเพลงปกติแล้วมาเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงธรรมดาชิลๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจนะครับเนาะพี่ต้นคุ้งวันนี้สิครับเคยร้องเพลงมนรักมีโอครับ บอกเปิงครับเลยบอกอยากร้องอ๋อแล้วพี่ต้นคุ้งสมัยที่อยู่ลำพูนเมื่อก่อนอยู่ช่วงไหนเมื่อก่อนร้องเพลงอะไรครับตามในผับต่างๆร้องเพลงอะไรอย่างเพลงสตริงทั่วไปพี่ต้นคุ้งนี่เมื่อก่อนเป็นนักร้องนะตามผับต่างๆในเชียงใหม่ลำพูนนะครับเป็นบ่าวลำพูนผู้บ่าวลำพูนนะก่อนจะไปทำงานต่างประเทศนะครับนะตอนนี้ลูกชายก็ชอบร้องเพลงนะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นตาดีเหมือนพ่อเลยนะครับเสียงยังดีด้วยนะฮะเดี๋ยวจะขอเพลงเหนื่อยหนึ่งเพลงนะครับชื่อเพลงว่าเมียละเมียโลว่ะเพลงนี้ตลกมากเลยเมื่อกี้เห็นคุณผู้ฟังนั้นถามมานะครับจากข้อความทางแชทนะครับที่ฝากไว้เมื่อกี้จากพี่เบสจัดให้ช่างเบสบอกว่าดีใจครับขอกำเมืองสักเพลงนะครับเพลงที่มีชื่อว่าเมียโลครับมามันเป็นจะได้เมียโลนะฮะเพลงเหนือนะอีกหนึ่งเพลงนะครับช่างเบสการาชนะครับอู่ช่าง

0: อ้าวจบแล้วเหรอกำลังเพลินเลยจบเฉยเลยนะฮะ
1: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862
0: แหมใหญ่เขาต้มมัดนะครับจะเพลงว่าเมียโหลนะเมียโหลคือเมียมีเยอะมากเลยนะฮะขอเพลงลอยกระทงหลงกระเทยลอยกระทงหลงกระเทยครับดีเจฝากเพลงนี้ให้กับพี่ท็อปหน่อยครับดีเจเอาไว้ก่อนเข้าเพลงปกติก่อนเดี๋ยวไม่ได้ฟังเพลงธรรมดาเมื่อกี้เพลงผีบ้าไปแล้วจบไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ครับเอาละกุ๊กไก่เกาหลีรายงานตัวด้วยจ้าอ๋อกุ๊กไก่เรียนม.ฟาร์อิสเทิร์นเหรอฮะโอ้ยเป็นสาวฟาร์อิสเทิร์นนะฮะค่าเทอมแพงไหมฮะกยศ.ใจหมดหรือยังฮะอุ้ยนะครับหลายคนที่เรียนมหาลัยนิดนึงนะฮะก็ต้องมีแบบเนาะนะฮะเอาว่ากันไปนะครับพี่ต้นคงบอกว่าดีใจครับลูกพี่ต้นคงเนี่ยสายป๊อปนะฮะพ่อสายร็อกนะฮะคนละแนวเลยใช่ไหมฮะอ๋อคนละแนวกันนะฮะพี่รับเหมาดีใจครับวันนี้ขอเรื่องหลอนๆนะฮะขอสักเรื่องนึงวันนี้เดี๋ยวจะเตรียมเรื่องหลอนมาเล่าให้ฟังเอาไว้ช่วงนึงก่อนรอเพลงหมดก่อนเนาะช่วงเย็นๆค่ำๆก่อนเล่าเรื่องหลอนให้ฟังสักเรื่องนึงวันนี้จะมีเรื่องอะไรเดี๋ยวขอเตรียมก่อนนะครับสวัสดีพี่ซันเดย์เกษตรนวมินทร์นะครับสวัสดีครับดีเจครับได้ฟังเพลงภาษาเหนือคำเมืองคิดถึงเพลงยองโตโคพี่ซันเดย์เป็นคนเหนือเหรอหรือเป็นคนที่ไหนอุ้ยเพลงยองโตโคนี่แบบคลาสสิกมากเลยนะฮะอ๋อพี่ออฟเนาะขอเพลงประกาศก็พอแล้วมั้งลอยกระทงหลงกระเทยนะครับฝากกับพี่ออฟนะฮะพี่ออฟนะฮะเอาไปท่อนหนึ่งพอเนาะเดี๋ยวมันจะแหวกแนวเกินนะฮะพี่ต้าว่าแม่โจ้ขี้เล่าแต่ครับดีเจเพลงนี้ใช่ไหมเอาไปท่อนหนึ่งพอมาเดี๋ยวจะแหวกแนวเกินมาอันนี้เหรอ

อ๋อบอนดีล้อเพลงนี้นะตอนแรกว่ามันจะเป็นเพลงช้านะไปมากลายเป็นเพลงไวเลยนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าลอยกระทงลงกระเทยอีหว่าอ๋อนะฮะนะครับหนึ่งเพลงนะฮะสนุกดีสนุกดีนะครับเป็นเพลงภาษาเหนือนะครับที่เขาร้องออกมานะฮะก็เพลินดีเหมือนกันเด้อนะครับเอาละครับนี่คือเซตเพลงคำเมืองภาษาเหนือครับที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะครับบ่าย2โมงกับอีก22นาทีนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เพลงปกติการเมื่อกี้จับเพลงภาษาเหนือไปได้อัปเดตข่าวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่แจ้งว่าที่ดอยอินทนนท์นะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับก็เมื่อกี้นี่เองประมาณบ่ายโมง43นาทีนะครับได้รับแจ้งว40นะครับว่ารถตู้พลิกคว่ำนะครับมีผู้รับบาดเจ็บภายในรถบริเวณก่อนถึงน้ำตกผาดอกเสี้ยวดอยอินทนนท์นะครับทางชมรมโต้ภัยพิบัติจอมทองจัดรถอุปกรณ์กู้ภัยนะครับก็มีทีมงานหลายภาคส่วนทีเดียวนะฮะทางอินทนนท์นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายติดอยู่ภายในรถนะครับอ๋อมีรายเดียวเจ้าที่กู้ภัยนะครับอินทนนท์ได้ใช้อุปกรณ์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือและสามารถนำผู้บาดเจ็บออกมาจากรถอย่างปลอดภัยจากนั้นนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจอมทองนะครับก็ขอบคุณเจ้าที่ดูแลกันอย่างดีทีเดียวนะครับก็ปลอดภัยแล้วนะฮะไม่รู้ขับมาอย่างไรนะฮะก็คือมันมีรถนะครับเป็นรถเก๋งสีขาว1คันที่มีสภาพพังด้านหน้าอยู่นะครับ1คันจอดอยู่นะครับส่วนอีกคันหนึ่งก็คือรถตู้พลิกตะแคงตกข้างทางไปเลยสภาพพังยับทีเดียวนะฮะโอ้น่าจะมาด้วยความไวลงเขามานะฮะดีแล้วฮะที่ปลอดภัยสำหรับคนขับนะฮะนะครับโอเคนี่ก็เป็นอัปเดตข่าวให้คุณผู้ฟังทราบกันนะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับสวัสดีพี่ช่างบอยพัทลุงด้วยกันละกันครับวันนี้คุณฟ้าคุณฝนที่พัทลุงครับช่างฟอร์ดมาสด้ารายงานตัวครับนี่ส่งรถฟอร์ดมาหนึ่งคันยิ่งใหญ่อลังการบุ้มบ้ามเลยทีเดียวนะครับมาเซฮายกันช่วงเวลานี้นะพี่ซันเดย์เกษตรนวินวินนี่เป็นคนเชียงรายนะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงปกติกันที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับในชั่วโมงนี้เลยเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังทวงเพลงมาแล้วเมื่อวานขอมาไม่ได้ฟังอุตส่าห์ขอเป็นข้อความแรกใช่ไหมครับเดี๋ยวดีเจขอดูเพลงแป๊บหนึ่งของทเนศใช่ไหมครับทเนศนะฮะขอร่วมแจมเพลงสนุกสักเพลงเพลงอะไรก็ได้ครับดีเจได้ครับพี่ได้เลยนะขอบคุณ True Detect ด้วยกันแล้วกันครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกซิมจาก True Detect ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงนี้ครับ

มางั้นเราฟังเพลงเข้าสู่เพลงสตริงปกตินะครับเมื่อวานขอซ้ำเติมมาไม่ได้ฟังเพราะไม่อยู่ฟังนะฮะมาฟังบ่ายสามคงจะได้ฟังประมาณสัก5-6เพลง500เพลงนะฮะท่านแน่ครับว่ารานกุลนุเคราะห์ก็เพลงนี้ซ้ำเติมนะครับช่วงนี้ขอเปิดเพลงกันก่อนนะครับโอ้โหพี่ต้นคงส่งภาพลูกชายมาไปประกวดร้องเพลงนะครับตอนนี้ไปตอนไปประกวดเดอะสตาร์เคยไปประกวดเดอะสตาร์ด้วยปังปอนนะฮะสุริยกุลนะฮะสายล่ารางวัลทีเดียวนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าซ้ำเติมกันจากทะเนศนะครับที่ฝากไว้ด้วยตอนนี้ที่เจ๊ขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะที่คุณผู้ฟังส่งมาเนาะเอาฟังแบบเย็นๆสบายๆกันละกันนะครับเนาะขอเพลงหน่อยยายและอดเอาครับดีเจปูจานสักเพลงแล้วกันนะครับพี่คำล่าพาเพลินรอสักกรรมนะครับเดี๋ยวเปิดไฮเดอร์นะฮะมามงคลทำดีแจ๊คครับนี่คือขอบคุณสวรรค์นะครับมาช่วงนี้เราจะเปิดเพลงไปก่อนเรื่อย

ในเพลงเพราะของพี่แจ็คมงคลทำดีครับจะเป็นว่าขอบคุณสวรรค์นะครับขอบคุณสวรรค์ที่เป็นใจนะครับฟังเพลงเพราะแบบต่อเนื่องช่วงนี้นะครับบ่าย 2:34 นกับ DJ วินในช่วงนี้เลยนะครับกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมากับบรรยากาศในป่าร้อนๆวันนี้นะครับบางทีก็อาจจะมีมืดครึ้มบ้างนะฮะเธอจะรู้บ้างไหมครับจากพิเศษโลโซครับ

นี่คือเพลงที่ฝากไว้ด้วยครับชื่อเพลงว่าเธอจะรู้บ้างไหมเพลงจากพิเศษโลโซนนะครับฝากมาก็เปิดให้เลยมาตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่คุณผู้ฟังตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับสวัสดีพี่ต่อทิติพลสุรเสศนะว่าสวัสดีครับพี่ดีเจอยากฟังตะอินกตนาสรรหาเพลงลมหายใจของคุณนะสมเกียรติแล้วครับลมหายใจนะทำไมมันมีจังหวะซีมิกซ์ล่ะฮะได้เลยครับเดี๋ยวหายฟังเลยกันครับสักครู่นึงนะฟังกันไปเรื่อยๆยาวๆนะเย็นๆนะครับพี่ต้นคงบอกว่าดีใจครับฝากแฟนรายการกดติดตามลูกชายด้วยบอกว่าเป็นนักร้องนะฮะน้องสุริยะกันใช่ไหมโอ้หน้าตาดีเหมือนพ่อเลยนะฮะใส่วาบๆเลยนะเป็นนักร้องตอนนี้กำลังดันอยู่ดันลูกเป็นนักร้องอยู่สำหรับพี่ต้นคงนะครับนี่ส่งภาพมาให้ดูนะฮะคาร์บอนที่เฟซบุ๊กนะฮะสุริยกัน S U R I สุริยะสุริยาอ่านถูกไหมเนี่ยสุริยกุลหรือสุริยกัน S U R I Y A K U N แล้วก็มีนามสกุลด้วยนะพิมพ์ให้ถูกนะฮะฝากกดติดตามด้วยก็แล้วกันนะพีอาร์อมพรมมาแสนแล้วครับพรมมาเสนPROPROM MASEN นี่ก็ชอบร้องเพลงเหมือนพ่อเลยและก็เพราะไงได้มีโอกาสได้เข้าประกวดในหลายเวทีด้วยนะฮะฝากดันลูกชายด้วยนะฮะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งนะครับที่อยู่ทางที่ไหนนะลืมชื่อไปแล้วที่ลูกสาวก็เป็นมือเบสนะฮะหน้าตาเหมือนน้องเนเน่เลยอันนั้นก็อีกคนหนึ่งนะฮะไม่ได้เป็นนักร้องแต่เป็นมือเบสกีตาร์นะครับโอ้โหลงทุนไปซื้อเบสกีตาร์ราคาหลายหมื่นให้นะฮะนะครับสุริยกุลเนาะพี่ต้นคงบอกเอาไว้นะครับอ่ะฝากกดติดตามด้วยกันละกันนะจ๊ะนะนี่ฝนตกในทะเลอันดามันด้วยนะ

ท่าไหร่ก็ยังเพลินเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าฝนตกในทะเลนะฮะเย็นๆฟังแล้วเพลินๆเนาะห้ามหลับนะเพลงซึ้งเพลงเศร้าอยู่นะครับแต่ตอนนี้คิวเพลงอย่าเพิ่งขอเพิ่มนะครับมันเยอะแล้วมันเลยพิกัดไปนานมากแล้วตอนนี้นะครับเ มื่อกี้ดื้อขอเพลงคนขี้เล่ามาใช่ไหมฝ่ายกับตัวเองใช่ไหมครับดื้อเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนจำได้ไหมเมื่อคืนที่พี่อ๋องเขาเข้าสายมาหน้าไมค์เมื่อคืนดื้อได้ฟังปะเมื่อคืนมันเกิดออนสีคุณฟังแฟนรายการซึ่งก็เป็นแฟนของพี่อ๋องนะฮะอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับพอพี่อ๋องเข้าสายปั๊บเดียวนะครับมีคนโทรสวนมาดื้อดูไหมว่าใครโทรมาพี่อันน้อยตัวร้ายนะฮะโทรสวนเข้ามาแต่ว่ามันชนสายพี่อ๋องมีความพยายามโทรสวนเข้ามานะครับชนสายกันอุ้ยอะไรยังไงแบบไหนไม่เข้าใจนะเด้อเออกลับมาอย่างนั้นเลยนะก็มีเมื่อคืนลืมแกงเดี๋ยวคืนนี้จะแกงอยู่ใกล้เธอทุกทีโปเต้โปแตะดื้อก็ช่างขอเพลงให้ตัวเองเนาะใช่โปเต้สวัสดีพี่สมบัติมากมีจากบางคนทีด้วยกันละกันครับเฮ้ยดูคล้องจองกันเนาะสมบัติมากมีบางคนนีสมุทรสงครามทักทายเข้ามาในช่วงเวลานี้นะจ๊ะฉันเหนื่อยแล้วกับการทุ่มเทพี่ต้องคงวันนี้เจอครับยังไม่จบครับเดี๋ยวขอฝากเสียงลูกชายสักท่อนได้ไหมได้นะฮะพี่ต้นคุณวัดิเจครับฝากดันลูกชายหน่อยนะฮะมาลองฟังเสียงน้องหน่อยนะฮะเป็นลูกชายที่ชอบร้องเพลงเหมือนพ่อเลยฟังว่าเสียงเป็นไงบ้างนี่เธออาจเป็นแค่ใครบางคนบนโลกนี้โอ้เสียงดีมากเลยอ่ะ

นี่เล่นกีตาร์เองแล้วเนี่ยนะฮะนี่คือเสียงของลูกชายพี่ต้นคงนะหนุ่มลำพูนนะฮะปัดท้อเสียงอันนี้ไปประกวดเดอะสตาร์มาแล้วนะฮะไปหลายเวทีมาด้วยเป็นนักล่ารางวัลนะฮะเล่นกีตาร์เองร้องเองเสียงดีมากเลยนะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีพรสวรรค์เนาะพรสวรรค์พรแสวงนะฮะฝากไปให้กำลังใจพี่อ้อยเดี๋ยวส่งให้พี่อ้อยก่อนพี่อ้อยไปกดติดตามนะฮะแล้วก็ไปอะไรนะไปคอมเมนต์ได้นะครับที่เฟซบุ๊กของน้องเขาเลยนะฮะนี่อาส่งให้นะจ๊ะนี่ไปเลยนะฮะเฟซบุ๊กสุริยะลืมไปละสุริยกุลนะครับ S U R I Y A K U N สุริยกุลนะครับ P R O M พรหมเสนนะครับ P R O M M A S E N นะครับเสิร์ชหาได้นะครับโอ้โหมีหลายเพลงทีเดียวนะครับที่โคเวอร์เอาไว้ที่ร้องเอาไว้นะฮะเพราะว่าคนมีพรสวรรค์เนาะร้องเพลงอะไรก็ดีไปหมดถ้าคนร้องเป็นนะฮะเหมือนนักกีฬาไงนักกีฬานะฮะถ้าสมมติว่าคนที่แบบคนที่ไงดีเล่นกีฬาเป็นมันจะไปทางสายนั้นเลยนะฮะมันจะไปทางสายนั้นเลย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสมสารครับมันจากเฟมัสนะฮะที่ฝากไปด้วยครับนะฮะพี่โอส่งภาพมาตอนนี้อยู่ที่แถวสนามราชมังคลากีฬาสถานครับฝนกำลังลงชุ่มฉ่ำทีเดียวนะครับเนี่ยโซนนี้นะครับนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะชุ่มฉ่ำเบาๆนะฮะเสียงมอเตอร์ไซค์นะไม่ใช่ฟ้าร้องนะฉ่ำๆฉ่ำๆนะอยู่ตรงไหนบ้างรายงานบรรยากาศมาด้วยกันละกันนะครับฉ่ำๆนะพี่สมบัติก็บอกว่าตอนนี้ที่บางคนทีก็ตกแล้วเหมือนกันสมุทรสงครามนะครับเริ่มลงเม็ดมาแล้วเนาะนะช่วงหน้าฝนก็จะเป็นธรรมดาพี่เดี๋ยวลองเช็คอีกรอบนึงนะครับในเรดาร์นะฮะว่าตอนนี้มีจังหวัดไหนบ้างเอ่ยที่ตกบ้างนะครับจริงๆวันนี้มันไปตกเยอะแถวภาคใต้นู่นส่วนภาคใต้นะครับส่วนภาคกลางตอนนี้ทางกรุงเทพหลายโซนเริ่มมานะครับกรุงเทพจะมีโซนแถวเกาะรัตนโกสินทร์นะครับที่ตกเยอะหน่อยแล้วก็ลงมาข้างล่างครับพระประแดงสำรงเหนือสมุทรปราการนะฮะโซนนี้แล้วมีบางโซนมันกระจายกันไปเล็กๆน้อยๆฮะไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะส่วนที่พี่สมบัติอยู่นะครับเนี่ยนะมีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามจะตกเยอะที่ราชบุรีพี่สมบัตินะครับโพธารามโพหักนะบ้านแพ้วไงนครปฐมนครชัยศรีไงนะบ้านโป่งไงนะฮะบ้านโป่งไงพี่โอ้บ้านโป่งอ่ะพี่อันนั้นนะพี่อะไรนะที่เขาติดอ่างอ่ะดิเจวินอ่ะพี่แชมป์พี่แชมป์บ้านโป่งอ่ะนะครับแล้วก็โซนสมุทรปราการนะครับแหลมฟ้าผ่าภาคตะวันออกตอนนี้เหมือนจะเริ่มไหลมาที่อำเภอแกลงระยองนะครับชุมแสงปลวกแดงนะครับบางโซนนะฮะเริ่มกระจายขึ้นมาแต่ชลบุรียังไม่ถึงนะครับส่วนทางภาคเหนือนี่เหมือนจะเริ่มเยอะขึ้นนะฮะจะเป็นโซนแต่เป็นเหนือตอนล่างซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่โซนของแม่สอดจังหวัดตากจังหวัดตากนะครับนครสวรรค์นะฮะภาคเหนือตอนบนไม่ค่อยมีเท่าไหร่เชียงใหม่เชียงรายไม่ค่อยมีนะฮะไม่มีเลยนิดเดียวเองแม่แจ่มนิดนึงนะฮะเมืองแพร่นะครับส่วนตั้งแต่ภาคใต้ไปนะครับที่ชุมพรลงไปตกหมดเลยชุมพรทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ชาติท่าชนะลงไปตะกัวป่าสุราษฎร์ธานีตกหมดเลยนะครับแล้วก็ลงไปทุ่งใหญ่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชตกเยอะเลยสิชนกระบี่ภูเก็ตนะครับระโนดพัทลุงจังหวัดตรังนะครับทุ่งยาวที่ตกหมดเลยตกเยอะด้วยทะเลสาบสงขลาลงไปอำเภอละงูนะครับควนโดนสตูลข้ามฝั่งไปอินโดนีเซียนะครับเอ๊ะอินโดมาเลเซียสินะฮะนะครับก็ตกนะฮะฝนฟ้าอากาศก็ได้ฟังครับอากาศนี่ไม่แน่ไม่นอนกระนำซัมเมอร์เซลครับพี่โอส่งภาพมากระนำซัมเมอร์บางจากกระนำซัมเมอร์ปตท.พี่โอ้นี่ส่งภาพไม่ดูนะฝนตกหนักเลยให้ฟังเสียงนะที่ราชมังคลาตกฉ่ำๆเลยแล้วเนี่ยน้ำจะท่วมไหมเนี่ยพี่โอ้อีกสักพักน้ำท่วมแน่นอนในกรุงเทพมหานครนะ

0: ครับ
1: เพลงจากพี่ฟุกไอ้น้ำนะครับพี่ฝีมือไอ้น้ำพี่โอ๋นะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะครับพี่สมบัติส่งภาพมาฝนกำลังกระหน่ำเลยครับที่บ้านพี่สมบัติที่สวนมะพร้าวนะครับบางคนทีสมุทรสงครามนะฮะช่ำๆเลยพี่พี่สมบัติเนี่ยอยู่บ้านสวนเป็นบ้านไม้นะครับบ้านไม้โบราณนะครับหนึ่งหลังอยู่กลางสวนเลยเดียวช่ำๆเย็นสบายเนาะยายอ้อนว่าวันนี้เพิ่งมายายอ้อนลพบุรีโบดี้เจอขาเพิ่งมาไปดูหนกระแสมาใครมาหนกระแสวันนี้อ้อนป้าดาหรือใครเดี๋ยวอัปเดตข่าวป้าดาหน่อยสิถึงไหนแล้วนะฮะสักครู่นะจ๊ะทักทายอาเมะได้เลยกันบอกว่าเผลอหลับไปค่ะเพิ่งตื่นเลยมันโทรศัพท์ใกล้จะบ่ายสามโมงปั๊บโตเลยรีบมาเปิดฟังดีเจนะฮะลืมฟังนะฮะพี่คุณชายสวิตว่าดีเจครับวันนี้มีฟุตบอลนะอย่าลืมดูวันนี้มีแมตช์เดย์นะครับแมตช์เดย์นะครับเซมิไฟแนลส์นะครับระหว่างไทยและก็สิงคโปร์นะครับวันนี้เวลา2ทุ่มนะถ่ายทอดสดทางช่องทรูนะฮะจากสนามราชมังคลา National Stadium นะครับฝนตกกระหน่ำที่ราชมังคลาบอลจะเตะได้ไหมเนาะโอพี่โอฝากเช็คด้วยทีมงานของเรานะฮะพี่โออยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ราชมังคลาวันนี้จะมีงานตอนบ่ายตอน2ทุ่มนะฮะก็น่าจะหยุดมั้งพี่แต่ไม่แน่ไม่นอนนะฝนหน้าฝนนี่มันไม่แน่ไม่นอนเด้อนะเป็นอุปสรรคในการแข่งขันแน่นอนสำหรับการแข่งขันฟุตบอลวันนี้ระหว่างไทยและก็สิงคโปร์นะฮะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าคืนนี้จะเป็นเยี่ยงไรนะฮะ ใครที่อยากดูก็ดูในทั้งสดด้วยทางช่อง True นะฮะโหลดแอปพลิเคชัน True ID True Vision Now สิ True Vision Now ลงมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ททีวีได้เลยนะครับมันจะมีอยู่ True Vision Now โหลดเข้าไปปั๊บแล้วก็เปิดแอปขึ้นมานะครับมันจะถามหาเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็กรอกเบอร์เข้าไปแล้วหาใส่รหัส OTP นะเราสามารถเข้าดูทีวีนอกจากช่อง3579ธรรมดาต่างๆได้แล้วนะฮะก็จะมีช่องพิเศษสเปเชียลต่างๆเช่นเวลามีถ่ายทอดสดฟุตบอลวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะสามารถดูได้ผ่านทางแอปของ True Vision Now ได้ในกีฬาที่ร่วมรายการที่ลิขสิทธิ์ถ่ายรายการได้นะฮะก็สามารถดูได้นะครับเนาะฝากด้วยกันละกันจ้าพี่โอ๋ว่าดีใจครับมันตกทุกวันแหละฝนฟ้าอากาศตอนเย็นผมเปียกทุกวันเลยครับพี่เปียกทุกวันเลยเหรอพี่เฟิร์สบอกว่าดีใจครับวันนี้เป็นเรื่องนี้เหรอครูน้ำยอมรับไม่ได้เป็นครูหรอเป็นครูไปหลอกผู้ชายเหรอฮะอ๋อเหรอดีใจไม่ได้ตามข่าวนี้ครูน้ำยอมรับไม่ได้เป็นครูแต่มีรูปชุดขาวราชประแตนติดผนังนะฮะเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองอุ้ยกระมวลวันหรือว่าดีเจขาพระประแดงฝั่งกิโลเก้าแดดยังแรงอยู่เลยค่ะดีเจขาเมฆอาจจะลอยไปไม่ถึงจ้ะกระมวลวันอาจจะลอยไปไม่ถึงนะครับมันอยู่ที่ลมบนท้องฟ้านะถ้าลมมันลอยไปไหนก็ที่นั่นก็ตกปั้งเลยทีเดียวนะฮะนะครับทักทายทางแชทนะครับมีพี่ป๊อตด้วยเสียหายนะครับเนาะโปเต้บอกว่าติดกล่องทรูยังเข้าไม่เป็นช่างมาติดตั้งแต่ไม่ได้อยู่ลองกดดูโปเต้นี่ก็เป็นสมาชิกทรูเหมือนกันซิมโปรโมชั่นก็ใช้รายเดือนเน็ตก็ใช้สัญญาณทรูนี่เป็นลูกค้าทรูแบบตัวยงทีเดียวโหลดแอปทรูวิชั่นนาวลงเครื่องโปเต้มีถ่ายสดกีฬาต่างๆมากมายนะครับเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาจะมีน้องเนเน่ด้วยอเมริกันก็ต์ทาเลนต์นะครับที่ถ่ายสดทางแอปทรูวิชั่นนาวด้วยนะครับเนาะ แล้วก็อเมริกันวอดิเจขาปัดโทปัดแต่ปัดโทว่าคาแทดีเจปัดโทแตะปัดโทว่าเหรอฮะโอ้สวัสดีตันเนอร์แล้วกันนะครับตันเนอร์วันเดอร์ดีเจครับได้เวลาบอลลีกใหญ่แล้วมาแล้วโปเต้มาแล้วครับพี่โอครับโปรแกรม5นัดแรกของแมนยูครับ22สิงหานะครับฮาวซิตี้พบกับแมนยูไนเต็ดนะครับไปเยือนนะฮะ30สิงหาแมนยูไปพบกับอิปสวิชชาวนะครับคว้าบ้านนัดแรกนะครับแล้วก็วันที่6กันยาครับเอเวอร์ตันนะครับแมนยูครับ13กันยาครับแมนยูปะทะแมนเลสเตอร์ซิตี้นะฮะแล้วก็มี20กันยาฟูลแลมนะครับแมนยูไนเต็ดนะฮะก็ใครเป็น FC ของนี่เลยนะฮะทีมของแมนยูก็ไปติดตามกันได้อย่างพี่เนินนี่เขาติดตามอยู่แล้วนะฮะต้องจับชอบกินปลาก็ชอบกินเป็ดด้วยนะฮะแม่สวัสดีพี่ปอนจากศรีสะเกษด้วยกันละกันครับกำลังเดินทางอยู่ตอนนี้พี่ปอนนะฮะกรมท่าอากาศยานเอาไว้สิกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมวันนี้ไปทำอะไรพี่ไปทำงานไปติดต่อธุระเหรอฮะพี่ปอนศรีสะเกษทักทายมาวันนี้เดินทางไปตรงนั้นนะครับนะ ขอเพลงเย็นๆอีกสักสองเพลงได้ไหมมีโกมีวัชสันนะฮะสองเพลงให้ฟังนะอย่าอ้อนวัชสันบีบีดูได้ไหมดูได้โหลดแอปพลิเคชันทูวิชันดาวลงมือถือ

ชื่อเพลงว่าช่วยพาฉันผ่านเวลานะครับกันจากวสันต์17นะครับหนึ่งเพลงแนวสไตล์อินดี้โฟกนะครับและก็เป็นแฟนรายการประจำที่ขอมาจริงๆแล้วจะมีแฟนรายการอยู่ 4-5 คนที่จะเป็นคนแนวสไตล์อินดี้หน่อยที่จะฟังเฉพาะเพลงช้านะครับเขาเรียกว่ามันเป็นสไตล์ของแต่ละคนแล้วเพลงนี้สามารถบ่งบอกตัวตนได้ดิเจบอกหลายครั้งแล้วอย่างเช่นพี่รับเหมาอย่างนี้ไม่เคยขอเพลงไวเลยถ้าใครขอเพลงไวเขาจะปิดเพลงทันทีเลยนะฮะ ขอเพลงช้าๆเย็นๆนะฮะจนกระทั่งพี่พานิตาต้องกลายเป็นขอเพลงช้าไปด้วยจริงพี่พานิตาเนี่ยเขาเป็นคนเสียงดังนะเป็นคนอีอะโวยวายนะฮะ สุดท้ายต้องฟังเพลงช้าเหมือนกับแฟนตัวเองนะครับแล้วก็จะมีอีกคนนึงคืออันก็คือลุงแปะลุงแปะก็เป็นคนช้าๆเยิ่มๆเหมือนกันเป็นคนช้าๆอื่อยๆเหมือนกันนะฮะก็จะขอเพลงประมาณนี้คือนิสัยมันสามารถบอกรูปแบบเพลงสามารถบอกนิสัยได้แอบของแต่ละคนแต่บางคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเหงาเศร้าแล้วก็ง่วงกันไปนะฮะเหมือนเช่นตาต้าอย่างเงี้ยตาต้าเนี่ยเขาเป็นไบโพล่านะฮะเพลงช้าฟังไม่ได้นะครับได้ไม่เกิน5นาทีล่วงเลยนะฮะเหมือนอาเม่ไงอาเม่ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับต้องพักผ่อนเยอะๆบอกว่าเมื่อกี้เผลอหลับไปซึ่งตื่นมาทีบ่าย3พอดีเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเรื่องดราม่าให้ฟังกันนะฮะวันนี้มีเรื่องร้อนไหมเดี๋ยวขอเตรียมเรื่องก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องใหม่มาให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็รีลันเมื่อคืนอีกนิดนึงเนาะตอนเมนอนแล้วก็มีเรื่องใหม่ให้ฟังอีกหน่อยกันละกันนะจ๊ะตอนนี้เพลงมีขอมาเยอะมากเลยนะเปิดไม่ทันทำไงดีพี่หมูว่าสวัสดีครับขับรถเที่ยวจะหลับแล้วครับพี่เจขอเพลงไวหน่อยเถอะนะไม่ไหวแล้วนะได้ๆเดี๋ยวขึ้นเพลงไวนะครับมีเอาเพลงดื้อค้างหนึ่งเพลงอ่ะเดี๋ยวให้ฟังให้ดื้อฟังก่อนไหมคนขี้เล่าหนึ่งเพลงก่อนเราจะขึ้นจังหวะเพลงไวนิดนึงนะฮะมันจะได้คึกคักกันหน่อยเดี๋ยวจะพากันหลับกันผ่านไปหนึ่งชั่วโมงยังเป็นเพลงช้าอยู่เลยนะครับสวัสดีพี่ระฆังนะโอ้ชอบชื่อระฆังมากเลยพี่ระฆังฟังอยู่จังหวัดไหนครับพี่ระฆังนะครับทักทายครับมาแล้วตาส่งสติกเกอร์หามาแล้วดีเจครับขอหมอนหนึ่งใบตาในวิธีการทำให้เข้าตาเปิดคือยกเบียร์ช้างมาสักลังนะฮะตาเปิดเลยนะฮะแม่ช้างก็สิงก็ลีโอแล้วยกมาสักขวดสองขวดก็ได้นะฮะหรือเอาถังน้ำแข็งมาตั้งรอไว้ก่อนจะเลิกงานเอาถังน้ำแข็งมาตั้งไว้ก่อนนะฮะเอาแก้วมาตั้งมันก็ได้สักพักตาเปิดปึ้งเลยนะฮะก้อยวันดีเจขาวันนี้ฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับสาวจูนด้วยแล้วกันนะฮะปีนี้ครบ31ขวบแล้วสาวจูนนะฮะขอมาหนึ่งเพลงของน็อตโตใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะก้อยจูนนะฮะก้อยน่ะยอมจริงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะตาว่าแม่นเลยครับดีเจแค่ยกลังเบียร์ยกถังน้ำแข็งมาตาก็ตาเปิดแล้วครับดีเจมันเป็นหลักการทางจิตวิทยานะตาจะปิดจะปิดใช่ไหมยกถังน้ำแข็งมายกลังน้ำแข็งมาเอาแก้วมาวางไว้ก่อนเอากับแก้วมาวางไว้ก่อนอย่างนี้ตาเปิดเลยนะพี่ต้นคงวันนี้ใช่ครับเพลงเย็นเกินครับดีเจเพลงพี่น้อยพี่หนานเกินใช่ไหมครับโยกว่าฝาก Happy Birthday ให้กับก้อยด้วยให้กับจูนด้วยกันละกันนะจ๊ะช่วงเพลงเร็วขอเพลง Fire ได้ไหมฮะ For Your Fire ทักทายทางบุญทริกด้วยตอนลิงก์สัญญาณแล้วนะครับทาง FM 90 MHz บุญทริกนะตอนนี้มาแล้วเนาะเป็นไงบ้างวันนี้บุญทริกอากาศเย็นอากาศร้อนไหมครับน่าจะร้อนอยู่เนาะนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายๆอยู่นะช่วงบ่ายๆอยู่ก็อาจจะร้อนแรงบ้างนะทักทายเฟิร์นจากบ้านโฮงด้วยกันนะฮะเห็นงานเป็นลมเห็นเล่าเป็นสู้ตายเฟิร์นบอกเอาไว้แม้เฟิร์นแซวคนอื่นคณะตัวเองก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะเฟิร์นนี่ล่าสุดนี้กินเหล้ากับแม่ผัวนะฮะวันก่อน5ทุ่มโทรศัพท์มาขอเพลงว่าเฟิร์นทำไมไม่หลับไม่นอนนั่งกินเหล้ากับแม่ค่ะแม่ใครแม่แฟนโอ้นั่งกินเหล้ากับแม่ผัวเห็นไหมมันต้องเป็นคนประเภทเดียวกันถึงจะเข้าใจกันเฟิร์นนี่เหมือนกันถ้าเปิดเพลงช้าสักพักหลับนะ

คิวเพลงเต็มหรือยังครับฟังอยู่แถวเมืองทองครับดีเจเดี๋ยวพี่เอาเพลงอะไรบอกมาส่งมาก่อนเลยเดี๋ยวจะใส่ไปในโปรแกรมไว้ให้ครับก็ได้อยู่นะฮะเดี๋ยวต้องรอก่อนนะฟังยาวๆกันไปแล้วกันถึง5โมงแล้วกันอย่าเพิ่งไปไหนทำงานไปด้วยต้องส่งมาไว้ก่อนนะฮะเฟิร์นวันนี้เจอขาเขาเลิกแล้วค่ะตอนนี้เข้าพรรษาอย่าเอาความจริงมาพูดเฟิร์นเธออย่ามาข้าพรรษาเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของตุ๊ดเจ้าไม่ใช่เรื่องของชาวบ้านก็บอกว่าขอบคุณครับพี่โอที่ฝากแฮปปี้เดย์ให้กับจูนพี่เกมเลสซิ่งวันดีเจครับทักทายครับฟังอยู่ครับดีเจเซฮายพี่เกมเลสซิ่งครับดื้อหายอย่าโปเต้น่าจะหลับสงสัยหลับงั้นเราข้ามเพลงของนางมันก่อนเนาะเราเข้าเพลงไวก่อนเนาะอย่าดื้อหลับไปแล้วฮะเมื่อกี้มาสวัสดีแล้วก็หลับเฉยเลยนะฮะนี่พี่ต้นคู่วันดีเจครับยันนี้มีหงทองนะฮะหงทองหงใจเหรอฮะแหมขอบคุณ True Detect ด้วยละกันนะฮะเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect นะครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นเลยเนี่ยรายวันรายเดือนสัปดาห์ครับรายปีก็มีนะครับแล้วก็ทาง True Detect ก็พัฒนาสัญญาณโครงข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพใช้งานได้ทั่วไทยนะฮะในอยู่จังหวัดไหนก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่แน่นอนฝากด้วยนะฮะเอาเราขึ้นจังหวะมั้ยเนาะมาเราขึ้นจังหวะกันหน่อยค่อยๆกระเถิบจังหวะขึ้นมาเดี๋ยวฟังเพลงไวกันเอ๊ะของสอนรามนี่เป็นเพลงช้าใช่ไหมจะขอเก็บไว้ก่อนเนาะสอนรามเนี่ยไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเอาเพลงมีจังหวะก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ฟังจะหลับกันแมวจิรศักดิ์ครับเดี๋ยวด้านหน้าคามินรอก่อนเนาะนะฮะเอาเพลงขึ้นจังหวะกันสักหน่อย

จิรศักดิ์นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคือฉันรักเธอนะครับพี่โอวันนี้เจครับเดินผ่านเซเว่นนะฮะไปเจอเขาเรียกว่าเป็นแก้วไม่ใช่แก้วสิเขาเรียกว่าตู้เย็นตู้แช่นะครับเจอเหล้าเบียร์เต็มทีเดียวเราเห็นแล้วเปรี้ยวปากนะฮะซื้อไม่ได้นะครับกลางวันไม่ขายนะฮะแต่ถ้าแอบขายก็ขายได้นะมาคึกคักกันดีกว่าช่วงนี้นะครับคนละคน

นี่คือหนึ่งเพลงนะครับจากวงทูด้วยครับชื่อเพลงว่าคนละคนเดียวกันเป็นเพลงยุคเก่ายุค990ที่ก้าวบอกว่ามีความร้องแบบยังไงดีกระจุกกระจุกกระจุกแต่มันก็สนุกอีกแบบนะสมัยก่อนจะประมาณนี้ดนตรีมันจะไม่ได้ร้องไวอะไรมากมันจะไม่ได้ว่าแรปเปอร์แบบลิ้นพันกันเหมือนยุคปัจจุบันนะฮะทักทายยายทองจากบ้านคำบูดมด้วยกันละกันทักทายอยู่นะจ๊ะพี่ต้นคงวันนี้จะครับฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงเพลงมนุษย์ค้างคาวเลยเป็นฟิลเดียวกันสมัยนะนอกฟิลเดียวกันสมัยนั้นขอเพลงเก่าอีกสัก 2-3 เพลงได้ไหมเป็นเพลงในสไตล์ยุค90เหมือนกันเพลงจังหวะไวๆเดี๋ยวมีเพลงใหม่ขึ้นมาให้ฟังเนาะนะครับนะทักทายถูกใจพี่เอกนรินทร์ด้วยวัยรุ่นยุค90แล้วครับพี่พี่ระฆังวันนี้จะครับเดี๋ยวขอเพลงไม่เคยจางหายของโตเนอร์นะครับฝ่ายกับทีมงาน Area Design ด้วยแล้วกันฮะ

หนึ่งเพลงนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันนะฮะเอาละครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าถังขยะถังขยะทิ้งมาได้เลยทิ้งมาได้เลยทิ้งมาตรงนี้แหมชิวๆนี่กันตรงนี้ก็แล้วกันกับฟรุตตี้กันต่อแล้วกันคิดไม่ตกอยากตายแหมสามเพลงเก่าแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นจังหวะเพลงกลางๆขึ้นมานะฮะหลายคนชอบเพลงเก่าแบบนี้เนาะ

ถูกใจวัยเก่าหลายๆคนนะเนี่ยเดเจนซี่เลยคนจะบอกดีเจครับเพลงอะไรเนี่ยฮะไม่เห็นรู้จักเลยเอาเมื่อก่อนมันประมาณเนี้ยเพลงจะฟีลประมาณเนี้ยเขาจะร้องง่ายๆเขาจะร้องบอกว่าไม่หวือหวาไม่แอบเสียงไม่บีบเสียงใดๆทั้งสิ้นนะฮะอันนี้เป็นเซตเพลง90นะให้ฟังกันอีกสัก 3-4 เพลงนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าขายให้ฟังกันนะฮะพี่สบัดว่าชอบฟังสบายดีต่างกับเพลงเจนนี้ที่แอบเสียงมากพี่สบัดมันก่อนดีเจเปิดเพลงแค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจในเวอร์ชันเจน Z เจน4ได้ฟังยังถ้ายังไม่ได้ฟังเดี๋ยวจะดีลันให้ฟังอีกรอบนึงนะฮะ เพลงเพราะถูกใจเวลาอ่อนคลาสสิกมากๆเลยนะครับพี่แบ๊คคอมนี้วันนี้เจครับขออัปเดตข่าวที่มีอุบัติเหตุที่บนดอยอินทนนท์เมื่อกี้ก็คือสรุปแล้วคนที่ขับรถตู้ลงมานั้นตอนนี้อยู่โรงพยาบาลปลอดภัยแล้วนะพี่มีคนเดียวนะครับไม่ได้มีผู้โดยสารมาด้วยเมื่อประมาณสักบ่ายกว่าเมื่อกี้ที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุนะฮะขับรถลงเขามาแล้วก็เหมือนกับไปเฉียวชนคือแบบแฉลบลงข้างทางไปชนใส่รถเก๋งหนึ่งคันด้วยรถตู้นะฮะรถตู้เขาเรียกว่าพลิกตะแคงข้างทางเลยแต่โชคดีมาคนเดียวคนขับนะฮะตอนนี้ส่งโรงพยาบาลจอมทองแล้วนะฮะน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะนะครับนะครับโอเคฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจช่วงนี้จ้ามาสมเกียรตินะครับ

นี้คือเพลงลมหายใจครับเพลงนี้จากพิษสมเกียรตินะครับหนึ่งเพลงชิวๆนะฮะทักทายพี่ตะคังวัดีเจครับฝากแซวหน่อยฮะฝากบอกชินดนัยกับซอแทนด้วยนะครับชินดนัยกับซอแทนอย่าร้องไห้ให้มากนะก็แค่ผู้หญิงทิ้งเองครับดีเจฝากประกาศประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับซอแทนค่ะซอแทนครับกับชินดนัยครับทำไมร้องไห้หนักขนาดนี้ฮะช่วงนี้โดนทิ้งโดนเทโดนขว้างเหรอครับพี่ละคังอุตส่าห์จะขอเพลงให้เนี่ยแอร์เรดีไซน์นะฮะแหมอาทักทายทนายหนุ่มผลกระแสด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับทนายหนุ่มล่าสุดนี้เมื่อวานคุณฟังรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังจำคลิปที่มีหญิงสาวปริญญาโทได้ไหมที่เขาทะเลาะกับตำรวจนะจำได้ไหมที่มีสาวที่เขาป่วยเป็นโรคแล้วน่ะไอ้ซึมเศร้าโรคเครียดแล้วน่ะที่บอกว่าที่แกเอะอะวอยวายกับตำรวจนะฮะปรากฏว่าล่าสุดนะฮะแม่นางโทรศัพท์มาปรึกษาทนายหนุ่มว่ะเรื่องของคดีความบอกว่าหลังจากที่คลิปดังกล่าวคือตำรวจเอาคลิปมาแชร์ในโซเชียลแล้วว่าไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งเอะอะวอยวายใส่ตำรวจนะครับแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าโดนปรับโดนค่าปรับอะไรเงี้ยแล้วพอคลิปมีการแชร์ก็มีการคอมเมนต์เสียหายเธอว่าไม่พอใจก็เลยมาปรึกษาทนายหนุ่มว่ะปรึกษาทนายหนุ่มนะฮะจะทำไงต่อไปดีอะไรเงี้ยทนายหนุ่มผลกระแสนะฮะช่วงนี้มีแต่กระแสดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะยินใจครับอย่าลืมเพลงใหญ่และอดเอาด้วยเดี๋ยวรอก่อนนะพี่นาตอนนี้เพลงนี้หยุดขอก่อนนะครับมันเปิดไม่ทันตอนนี้ฮะถูกใจจางเพลงนะฮะพี่สมบัติชอบเติมน้ำมันครับพี่สมบัติฮะทักทายพี่สน S99 ด้วยกันละกันครับมาแล้วพี่สนครับเย็นนี้กับแก้มอะไรครับ

นี่คือเพลงเติมน้ำมันแค่วันนี้เปิดเพลงวอลปต่อเนื่องเลยไม่ได้เล่าข่าวเลยตอนนี้เนี่ยเอ็นว่าจะเล่าข่าวเรื่องเนี่ยแล้วเล่าข่าวเรื่องหนกระแสเมื่อกี้จะฟังไหมครูน้ำอะฮะจะฟังไหมครูน้ำรับไม่ได้เป็นครูแล้วเนี่ยออกหนกระแสเมื่อกี้นะฮะกระแสได้มาไวไปไวเนาะนะฮะลาออกมาขายจักรยานแต่มีรูปเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทันไหมนะไม่รู้จะทันสักสี่โมงหรือเปล่านะครับเนาะทักทายคุณผู้ฟังช่วงเวลาของเย็นนี้ด้วยกันละกันนะครับโปเต้บอกว่าแกงง่วงสนอดีเจมานั่งอยู่หน้าที่ทำงานหรอกินอะไรอ่ะโปเต้ฝนกำลังตกอยู่นะครับที่พระราม6พระราม7นะจ๊ะกำลังนั่งกินมะม่วงอยู่นะฮะแหมโปเต้นี่นะนั่งชิลกันไปเรื่อยๆกันละกันนะฮะจะกินมะม่วงจะนั่งหัวร้านอยู่นะฮะได้หมดนะฮะพี่สนวันนี้จะครับวันนี้แวะเลยครับ S99 ต้องเข้านะฮะพี่สนครับนี่ก็บ่าย3มินทำไม S99 ไวจังเลยอ๋อเลิกงานแล้วใช่ไหมฮะแหมอะไรจะไวขนาดนี้พี่สมบัติวันนี้ใช่ครับนี่คลาสสิกมากๆเลยนึกถึงตอนละอ่อนตอนแต่งเลยนะไปปีนต้นไม้รั้วข้างเวทีโลกดนตรีสมัยก่อนคนดูเยอะมากเลยดีเจมีโอกาสได้ไปดูพี่ไมโครพี่หนุ่ยด้วยตอนนั้นเท่ด้วยหล่อมากเลยพี่สมบัติเมื่อก่อนเนี่ยไปปีนต้นมะม่วงดูต้นไม้ดูเพื่อดูคอนเสิร์ตจริงถึงแม้จะอยู่สมุทรสงครามแต่สมัยเด็กเมื่อก่อนเราไปอยู่กรุงเทพไปทำงานกรุงเทพนะฮะเวลามีคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะไปจัดสีคอนเสิร์ตโลกดนตรีอะไรเงี้ยนะฮะก็จะไปหมดเลยในฮอก็ไปนะคอนเสิร์ตนัมเบอร์ไนน์นะใช่ไหมฮะในเมอร์ลี่คิงรังสิตอย่างงี้สมัยนั้นผ่านไป30ปีที่แล้วโอ้โหเกือบ30ปีที่แล้วเนาะพี่ต่อบอกว่าใครมีน้ำมันมาเติมน้ำใจบ้างครับเช็คราคาน้ำมันพรุ่งนี้นะครับว่าจะขึ้นหรือลงนะฮะราคาน้ำมันเหรอฮะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะราคาน้ำมันนะครับเนาะทีนี้ขอมาจากยายอ้อนลพบุรีนะครับยายอ้อนสารพระภูมินะฮะราคาน้ำมันเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะครับว่าวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ปกติแล้วเขาจะมีการ

กติน้ำมันเนี่ยเขาจะขึ้นตอนประมาณ5:00ขึ้นลงล่าสุดยังไม่มีอัปเดตเพิ่มนะว่าจะขึ้นหรือจะลงนะแต่วันนี้ราคาในส่วนของเบนซินนะครับอยู่ที่45.83 บาทนะฮะเบนซินนี่นะโซฮอลเนี่ยอ่ะตัวของดีเซลนะฮะอยู่ที่37.54 บาทนะครับดีเซล B20 32.54 บาทนะครับโซฮอล E20 นะครับ31.84 โซฮอล91นะครับ36.47ครับ95นะครับโซฮอล36.84ก็อยู่ที่ราคาประมาณ30ต้นๆกลางๆที่มันจะแพงก็เป็นพวกซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลอย่างงี้นะฮะซูเปอร์พาวเวอร์อย่างเงี้ย47.50-49 อย่างเงี้ยนะฮะก็ว่ากันไปอยู่ที่ประมาณ30ต้นๆกลางๆครับยังพอรับได้อยู่พอรับได้อยู่นะนะครับอ่ะว่ากันไปนะพี่สวัสดิ์เราฟังเพลงเก่านึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะมาถึงเพลงของพี่ป้างดีกว่าป้านครินทร์ครับนี่คือเพลงสบายดีครับ

ึ่งเพลงนะครับจากพี่ป้านะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสบายดีสบายดีหรือเปล่านะนะฮะก็ได้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวทวนทางบุญทริศจะล่ำลาก่อนนะฮะก่อนจะร่ำลารายการเดี๋ยวเราฟังสักข่าวก่อนไหมเนาะก่อนจะเข้าสู่ช่วงสี่วงเราฟังสักข่าวกันไหมเออนะฮะนี่คือเพลงจากพี่ป้างนะครับเนาะคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการโหนกระแสนะครับได้มีการนำเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งหลอกผู้ชายซึ่งตัวเองแต่งงานไปแล้วโอ้โหแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหลอกเอาตังค์เขาหมดไปหลายแสนทีเดียวนะฮะนี่ครับสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะหลายคนเห็นข่าวโหนกระแสนี่มีเรื่องราวให้แบบติดตามตลอดทุกวันจริงๆนะครับวันนี้โหนกระแสนะครับได้มีการเชิญในส่วนของคุณเทพนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งนะฮะมาออกรายการโหนกระแสขอความเป็นธรรมในกรณีของผู้หญิงที่ชื่อว่าครูน้ำซึ่งเป็นครูอัตราจ้างซึ่งตัวนี้ก็ออกจากครูแล้วด้วยนะครับไปทำงานที่อื่นแล้วหลอกให้โอนเงินไปหลายแสนบาทนะเป็นสินสอดทองมั่นนะครับเขาไลฟ์ฟังแบบสรุปย่อๆนะ14มิถุนายนทั้งคู่รู้จักกันทางแอปพลิเคชันออนไลน์น้ำอ้างว่าตัวเองโสดนะครับเกรย์เอามาเล่นนะครับแล้วก็อยากจะพาฝ่ายชายไปเรียนหนังสือไปเรียนต่างๆด้วยผู้ชายก็เล่าให้ฟังว่าเริ่มโอนเงินก้อนแรกให้ 20,000 กว่าบาทเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนต่อมาโอนให้อีก 70,000 ปะทบเป็นค่าเล่าเรียนแล้วก็ช่วงเย็นอีก 300,000 ปะทบเงินทำไมเยอะจังเป็นค่าสินสอดตามตกลงอ๋อสินสอดเพื่อจะได้ไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงซึ่งเขาได้ย้ายไปอยู่ในวันที่22กรกฎาคมอ๋อย้ายอยู่ด้วยกันแล้วและโอนเงินอีก 20,000 กว่าบาทรวมยอดทั้งหมดเนี่ย 500,000 กว่าคุณผู้ฟังแล้วความจริงก็ปรากฏขึ้นนะครับเมื่อสิงหาที่ผ่านมาเพื่อนของผู้ชายเริ่มสงสัยและไปสืบหาข้อมูลจนพบว่าผู้หญิงเนี่ยก็คือฝ่ายหญิงที่ชื่อครูน้ำเนี่ยนะฮะมีผัวแล้วตายแล้วนะฮะสามีของครูน้ำเป็นทหารเรือและทั้งคู่เพิ่งจดทะเบียนสมรสทะเบียนหย่ากันไปเมื่อช่วงเช้านั่นเองอ๋อนะโดยน้ำอ้างว่าเพิ่งหย่ากับผัวและต้องการคนฮีลใจเลยรีบหาผัวใหม่ทันทีก็เลยไปเจอเท่พอดีนะฮะก็เลยได้ตังจากเท่นะฮะคุณน้ำยอมรับจริงๆว่าเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับสามีทหารเรือไป10พฤษภาคมซึ่งเป็นเวลาเพียง1เดือนและก่อนจะมาเริ่มคุยกับเท่นะครับก็คือแต่งงานกับผัวทหารเรือไปแล้วมาคุยกับผู้ชายอีกคนนึงนะโดยแอบอ้างว่าแยกกับผัวแล้วนะฮะตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต้องการหาคนมาฮิวใจแผลใจก็คือเหมือนว่าน่าจะทะเลาะกันแล้วก็เลิกรากันไปเพิ่งแต่งงานมันมีจริงๆนะบางคนแต่งงานใหญ่โตสุดท้ายก็เลิกรากันไปนะฮะในขณะที่น้องสาวของผู้ชายฝ่ายชายนะฮะก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมผู้หญิงถึงจ้องแอบอ้างว่าเป็นครูต่างๆโดยน้ำนะฮะผู้หญิงก็บอกว่าตัวเองอ่ะมีภาพชุดครุยชุดราชบัตแตนจริงแต่ยังเรียนไม่จบแต่ว่ายังไม่ได้เรียนเพราะว่าเอาภาพตัดต่อไว้เพื่อที่จะเป็นเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจตัวเองให้สอบติดราชการอ๋อนะฮะไปสอบติดราชการนะก็มีการเปิดภาพหลักฐานการแชทคุยกันนะฮะว่าตั้งแต่เรียนจบเหมือนกับประมาณว่าชุดรับปริญญาชุดต่างๆนานานะฮะก็เหมือนกับเป็นหลอกกระตังเขาอะนะแบบนี้ก็มีด้วยอันนี้ก็ออกรายการโหนกระแสระวังเด้อนะฮะเดี๋ยวนี้ไปรู้จักใครออนไลน์นะฮะดูหน้าจะถือโอนสตางค์ให้เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หญิงนะจริงๆนะแสบกว่าผู้ชายอีกแต่ละคนนะเพราะผู้หญิงเขาจะมีพล็อตเรื่องเขาจะเป็นเหมือนผู้ชายมันมาหลอกมันมาถามมันมาขอตังค์เลยมันไม่จะมีไม่ลีลามันจะมาขอมันขอตังค์เลยคุณฟังครับแต่เป็นผู้หญิงมันจะสร้างสตอรี่นะฮะเรียนจบหน้าอย่างงั้นอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นราวมันจะมีสตอรี่1 2 3 4 5นะฮะแต่ถ้าเป็นส่งผู้ชายคือมันอยากให้ตามมันขอจะไปซื้อยาขอไปซื้อยาเลยมันจบแค่นั้นมันไม่ได้ลีลามันไม่ได้แบบมารยาไงเพราะฉันจะคบใครดูให้ดีครับนี่คือเรื่องโหนกระแสประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกเลยก็ละกันพี่สวัสดิ์ว่าความรักบังตาแหมทางบุญทริกไปเบรกเลยนะครับ4โมงเย็นแล้วจ้า

าจริงๆนะปัจจุบันนี่นะฮะคุณผู้ฟังคนเราในความรักบังตาแล้วถ้าว่าความรักทำให้คนตาบอดนะฮะคือมันก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาคือหลายๆคนเนาะยังอาจบางคนอาจจะยังอายุแค่20ต้นๆกลางๆยังไม่รู้ยังไม่ทันเกมอะไรเงี้ยนะฮะสุดท้ายสุดก็โดนหลอกนะฮะนะครับวันนี้ก็เป็นข่าววันนี้เนาะพี่สมบัติว่าโง่จังเลยอุ๊ยพี่อย่าไปว่าเขานะฮะผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดหรือเปล่านะฮะความรักบังตานะพี่โอวันนี้สิครับเรื่องนี้ลำใหญ่มากเลยแหมใครจะไปเก่งจะไปราดอุ้ยร่านเธอจะไปเก่งเหมือนลำใหญ่ช่วงนี้ไม่กล้าด่าลำใหญ่นะช่วงนี้นางแรงมากพี่สมพี่อู๋สุนทรช่วงนี้ลำใหญ่แรงเนาะใครว่าให้นางด่ากลับนะลำใหญ่นะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอะจากคนที่แบบไม่ปากร้ายเดี๋ยวนี้ปากร้ายมากนะฮะลำไยไหทองคำพี่เฟิร์สว่าผู้หญิงคนนี้แสบน่าดูใช่พี่แสบมากๆเลยนะฮะซีมาโลชั่นทีเดียวนะฮะนะครับเอาละครับเดี๋ยวฟังเพลงต่อดีกว่ามาคุณผู้ฟังครับวันนี้มีเหตุการณ์สลดอีกแล้วนะครับเมื่อช่วงประมาณกลางวันที่ผ่านมามีเหตุการณ์คนยิงตัวเองตายคุณผู้ฟังนะฮะหนุ่มวัย36ปีก่อเหตุสลดกลางสนามยิงปืนที่นนทบุรีครับหลังเช่าปืนมาซ้อมยิงนะครูฝึกสนามเผยว่ามาเช่าที่ปืนมาเช่าสนามเล่นเนี่ยเป็นประจำนะเผยล่าสุดคือเป็นโรคซึมเศร้านะฮะเจ้าที่ตำรวจลงไปที่เกิดเหตุนะฮะชายอายุ36ปีนะครับนอนเสียชีวิตอยู่นะครับมีปืน11มม.ตกอยู่ครับครูฝึกเล่าให้ฟังว่าผู้เสียชีวิตได้เข้ามาเช่าปืนนะฮะที่สนามแห่งนี้เป็นประจำก่อนเกิดเหตุผู้ตายพยายามนำปืนที่เช่ามายิงออกนอกสนามทางเจ้าที่ครูฝึกจึงได้ห้ามเอาไว้โดยห้ามนำอาวุธปืนออกไปแต่ผู้ตายได้อ้างจะขอออกมาสูบบุหรี่ก่อนจะฉวยโอกาสยิงตัวเองตายนะฮะโอ้น่ากลัวมากนะฮะจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจึงคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากอาการป่วยนะครับก็ต้องเอาไปสอบไปพิสูจน์ทราบต่อไปโอ้นะเดี๋ยวนี้เห็นไหมที่เจบอกแล้วพอข่าวปืนมามันจะมีปืนอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีอีกรอดูนะมันจะมีอีกเหมือนช่วงก่อนที่ฆ่าตัวตายที่ลักษณะของการกระโดดตึกฮะโดดน้ำหรือว่าลมควันตัวเองตายอ่ะลมกันทุกวันใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะมีอีกรอดูฟันใครที่มีเพื่อนเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นเองอยู่ใกล้ๆอยู่ไกลๆนะฮะอยู่ไกลๆของมีคมหรือว่าสิ่งที่มันเป็นตัวที่ทำให้เกิดอันตรายและก็หมั่นเช็คดูเขาให้ดีนะยิ่งข่าวนี้กรอกหูทุกวันเนี่ยมันยิ่งสร้างความรู้สึกว่าต้องทำละเนี่ยเออนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากโดยกันและกันในช่วงเวลานี้ครับ4โมงเย็น2นาทีครับช่วงนี้กับ DJ Win ที่ BPL Radio ครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายท้องไม่รับครับลำไยโดนของเดี๋ยวเพลงก้อยด้วยนะก้อยนะ

รับนะจ๊ะเที่ยววันที่เซ็ตครับตอนนี้ที่ราชมังคาฝนเทลงมาอีกแล้วเย็นนี้จะแข่งบอลได้ไหมเนี่ยเย็นนี้จะแข่งบอลได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยส่งคลิปมาดูว่าฝนกำลังตกกันหนาไปแล้วครับดีเจที่ราชมังคากีฬาสถานในกรุงเทพนะฮะเนี่ยฟังเสียงฟังเสียงฝนแรงด้วยนะจะแข่งบอลได้ไหมเนาะไม่รู้ว่าตอนเย็นจะหยุดหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตดหยุดตด เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเอ๊ะใครมาตดแถวนี้นะฮะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกนะฮะทำวุ่นวายหมดเลยฝนเนี่ยคือหน้าฝนเดี๋ยวฟังฮะมันไม่สามารถระบุได้แต่สักพักมันจะมามันจะหยุดมันแล้วแต่มาลุ้นกันนะพี่โอ๋เนาะพี่ธงชัยวฤทัยครับนอกจากราชมังคลาฝนตกแล้วนะที่สิงห์บุรีก็ฉ่ำเหมือนกันครับที่โรงงานที่อยู่ก็ฉ่ำทีเดียวก้อนลาดพร้าวบอกว่าดีเจขาที่นี่ก็ตกหนักเหมือนกันกรุงเทพมหานครเจอหนักเย็นนี้ทำไงดีนะก้อยถ้าสมมติมีงานของจูนทำไงดีถ้าฝนตกอ่ะก้อยจะไปป่ะสมมติอาจารย์แบบจูนกำลังจัดคอนเสิร์ตอยู่เงี้ยฝนเทลงมาปั้งเงี้ยฮะจะไปไหมต้องไปใช่ป่ะทักทายมินนี่เชิญค่ะมินนี่หัวล้ออะไรมินนี่หัวล้อตดหรอพี่ธนากรวิจัยครับใครตดครับนะครับทักทายพี่กิ่งพีรวิทย์แก้วคำด้วยนะฮะทักทายก่อนกลับบ้านนะครับก้อยว่ายังไงก็ต้องไปค่ะเพราะว่าเป็น FC ในดวงใจอยู่แล้วยังก็ไปแน่นอนไม่คิดแน่นอนเดี๋ยวให้ฟังเพลงแมลงวันหนึ่งเพลงของ Paradox นะเดี๋ยวมี Fire ไปเอาไฟเออร์ก่อนดีไหมมา Fire ก่อนมามันจะหวามจะได้ Fire เอาแมลงวันแล้วก็โตเหนือไม่เคยจางหายนะครับจนตะกูของลองด้วยอยากบอกว่ารักของน้อตโตที่ก้อยอยากฟังรักฉันเท่าที่เธอจะรักได้มีไม้เมืองด้วยอ่ะมีหล่นหายระหว่างทางโดยที่ขอมานะฮะดีเจครับก่อน5โมงขออูโน่เหล่าทองได้ไหมได้จะพี่เลิกงานกี่โมง5โมงหรอตั้งใจฟังดีเจพูดอยู่นะคะดีเจมินเชียงคานบอกเอาไว้ไม่ต้องตั้งใจทุกประโยคก็ได้มินไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับพี่กิ่งวันดีเจครับเข้าฟังตั้งแต่ช่วงเช้าเว็บไซต์ BP เข้าไม่ได้หรอจริงดิหรอขัดข้องหรือเปล่า KW วันที่ใจครับอย่าลืมเพลงแวมไพร์ด้วยเดี๋ยวเปิดให้นะฮะมาช้ามัน KW มันชอบมาช้ามายัดตอนท้ายได้ก้อยเอาเวอร์ชันใหม่ที่เขาร้องล่าสุดใช่ไหมของน็อตโตใช่ป่ะน็อตโตยิ่งต้องสดใสเหมือนเดิมเนาะได้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งก้อยตั้งไว้ละเตรียมไว้ละอ๋อพิธีกรขอเลิกหกโมงเย็นใช่ไหมฮะเดี๋ยวห้าโมงก็เปิดเนาะ

Fire ครับเพลงนี้ครับมันกันนะฮะนี่คือ Buddha Bless นะยกกันหน่อยนะแหมมีเพลงแมลงนะฮะไม่ใช่แมลงของทาทายังนะแต่เป็นแมลงของพาราด็อกซ์ให้ฟังด้วยขอเพลงไว้กันสักอีกเพลง2เพลงโอ้โหหล่อนะเนี่ยดนตรีซาแบบนี้นะฮะวันนี้มีเรื่องผีมาเล่าไหมเดี๋ยวจะขอเตรียมเรื่องก่อนนะครับเดี๋ยวสัก5โมงค่อยเล่ากันเนาะห้ามหายไปไหนขอบคุณ Truly Tag ด้วยร้านยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้ม1 บาทด้วย

าร์ดอกนี่เขาจะมีสไตล์ดนตรีที่แปลกๆที่แบบว่ามีความครีเอทเนาะจะไม่เหมือนวงทั่วไปนะจะมีซาวด์ดนตรีอะไรต่างๆเข้ามาแต่มันก็เพลินดีเหมือนกันฟังมันเพลินนะฮะนี่คือเพลงแมลงวันนะฮะขอมานะฮะเปิดให้มา4โมงเย็น16นาทีช่วงนี้นะครับเราเคลียร์เพลงให้หมดก่อนเดี๋ยวหาเรื่องราวมาคุยกันนะจ๊ะอยากฟังโตเนอร์เหรอฮะไม่เคยจางหายนี่ขอไปเมื่อกี้จากพี่ระฆังนะฮะทีมงานแอร์เรียดีไซน์ครับทีมช่างอาบ

ป็นหนึ่งเพลงนะครับจากโตเนอร์ชื่อเพลงว่าไม่เคยจางหายนะครับไม่เคยจางหายไปไหนอยู่ในใจสม่ำเสมอนะครับเอาละครับตอนนี้4โมงเย็น20นาทีเราเคลียร์เพลงกันวันนี้เปิดเพลงกันเยอะเพราะว่ายังค้างเพลงกันอยู่เนาะพี่เวทวันนี้วันดีเจครับวันนี้เจอแฟนคลับดีเจทันด้วยที่แม่ริมเหรอฮะชื่ออะไรเอ่ยครับพี่ดิจะจำไม่ได้สมัยไหนสมัยแฮปปี้ไทม์ป่ะนี่ส่งภาพให้ดูนะฮะบอกว่าตอนนี้เป็นไรเดอร์อยู่แล้วฮะติดตามดีเจฝากถามเลยชื่ออะไรเจอแฟนคลับ FC ที่แม่ริมนะฮะหลายคนก็อาจจะเคยฟังเมื่อก่อนนี้เนาะนะฮะถ้าใครอยู่เชียงใหม่ก็จะรู้จักดีเจในนามดีเจทันนะครับแฮปปี้ไทม์สมัยก่อนนะฮะนะครับปัจจุบันก็เป็นดีเจวินก็คนเดียวกันนั่นแหละนะฮะที่ BP Radio นะฮะ4โมงเย็นกับอีก21นาทีนะครับเติมเพลงกันตรงนี้เดี๋ยวเสิร์ฟเพลงรอให้ฟังกันนะจะขับรถกันอยู่จะเดินทางกันอยู่เซฮายเข้ามานะฮะตอนนี้เชียงใหม่แดดออกนะครับตะกี้เหมือนท่าทีเหมือนจะมีฝนตอนนี้แดดสว่างเฉยเลยก็จะร้อนๆหน่อยนะครับเห็นไหมว่าเป็น FC ตั้งแต่สมัยแฮปปี้ไทม์แล้วล่ะนะฮะครับฝากว่ากดติดตามด้วยนะฮะโหลดแอปด้วยมาฟัง BP Radio ช่วงบ่ายพีรธนพงศ์องครักษ์วันนี้เจอครับตอนนี้ที่เมอร์รี่คิงว่างทั้งตึกเลยครับอ๋อเหรอฮะไม่มีใครเช่าเหรอฮะเมอร์รี่คิงน่ะนะโอ้เสียดายเหมือนกันเนาะเมอร์รี่คิงนี้สมัยก่อนดังมากเลยนะเมอร์รี่คิงใช่ไหมต้องถามที่สมบัติมากมีเนี่ยเมอร์รี่คิงคนที่เคยอยู่ในรถแรกในยุค90ที่กรุงเทพฯนครก็จะมีห้างดังๆสมัยก่อนมากมายตอนนี้ก็หายไปตามกาลเวลาก็ลงคงต้องปรับปรุงรีโนเวทใหม่หรือยังก็ตามแต่ไม่มาจัดรายการที่นี่

เรามีเพลงของน็อตโตที่ขอเมื่อกี้นะครับอยากจะฟังเพลงอยากบอกว่าเราเมื่อกี้ก็อยากฟังใช่ไหมมานะฮะ KW มาช้าเอาไว้เพลงสุดท้ายนะฮะชอบมาขอตอนบ่าย 3:50 4:00 นบ้างเนี่ยซึ่งคนอื่นเขาขอมาก่อนแล้วไงเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเป็นน็อตโตเวอร์ชันใหม่นะครับจำน็อตโตได้ไหมน็อตโต RS มาก่อนอะตอนสมัยคามิคาเซ่อะเออเขาเอาเพลงนี้มาโคเวอร์อีกรอบครับ

0: จริงๆ
1: เป็นเวอร์ชันใหม่ของน็อตโตนะครับอยากบอกว่ารักจันไม้สาวไว้ผมทรงสีทองทองใช่ไหมใช่ไหมแบบเก่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยยุคนั้นนะครับนะร้องแบบเด็กเจนซีเจนเซ็ตก็มีการปรับปรุงเข้ากับยุคสมัยใช่ไหมก้อยก็บอกว่ายังไงก็ตามแต่จูนก็น่ารักกว่าอยู่ดีไอ้ก้อยนี่นะเจ้าชูมากเลย

พชรวัฒน์ดีใจครับเมื่อกี้ที่ FC บอกว่าได้ยินเสียงดิจิทัลเนี่ยก็คือไปส่งของพอดีเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาถามให้โอเคพี่อะไรครับ4:27 PMนะครับนะฮะพี่ทองบาวัดดีใจครับเมื่อกี้พูดถึงมอริคิงเนี่ยนะฮะนึกถึงสมัยตอนเป็นวัยรุ่นเลยใช่ไหมครับเพราะว่าแยกบางพลัดเนี่ยรถติดหนักมากเพราะห้างนี้นะฮะมันก็จะเป็นยุคเป็นสมัยตัวเนาะนะห้างนี้เคยดังในอดีตรถติดคนไปเที่ยวกันเยอะอะไรอย่างนะฮะปัจจุบันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะฮะว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเคลียร์เพลงให้หมดก่อนเนาะมาเคลียร์เพลงกันก่อนยังค้างเพลงกันอยู่ช่วงนี้นะครับนะมีพลพลนะครับรักฉันเท่าที่เธอจะรักอะไรครับ4:27 PMนะครับนะฮะพี่ทองบาวัดดีใจครับเมื่อกี้พูดถึงมอริคิงเนี่ยนะฮะนึกถึงสมัยตอนเป็นวัยรุ่นเลยใช่ไหมครับเพราะว่าแยกบางพลัดเนี่ยรถติดหนักมากเพราะห้างนี้นะฮะมันก็จะเป็นยุคเป็นสมัยตัวเนาะนะห้างนี้เคยดังในอดีตรถติดคนไปเที่ยวกันเยอะอะไรอย่างนี้นะฮะปัจจุบันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย

ไม้เมืองหล่นหายระหว่างทางจนแต่กรูนายอุโนเหล่าทองแวมไพร์มีแค่นี้ใช่ไหมครับค้างอยู่เนาะ

0: งจากพละพลนะครับวันนี้มีเรื่องหลอนจากนักร้องดังในโซเชียลตอนนี้รู้ไหมใครอเมย์ต้องชอบแน่ๆและอื่นๆต้องชอบแน่แล้วก็น้องเป๊ปซี่พิธนกรทีมงานต้องชอบนะฮะวันนี้มีเรื่องหลอนจากอูโน่เหล่าทองเห็นไหมเดี๋ยวจะพยายามคัดเลือกจากคนดังนะฮะมาเล่าให้ฟังจะไม่เอากะโหลกกะลานะฮะวันนี้มีเรื่องหลอนจากอุโน่เหล่าทองไหมฟังก็บอกว่ามีเรื่องหลอนจะเล่าให้ฟังนะฮะหลายคนถามว่าเขาเจอผีเหรออุโน่เขาใช้วิจารณญาณแล้วกันจะผีจริงไม่จริงไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเอาหยิบเรื่องราวเขามาเล่าให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวใกล้ๆห้าโมงเล่าให้ฟังนะครับรอแป๊บเดียวชามหายไปไหนตอนนี้เราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนแล้วกันนะจ๊ะนะ
1: ความทรงจำเก่าๆหากเธออยากเก็บ
0: สักครู่นะครับสี่โมงครึ่งนะครับเมื่อกี้คุยกับพิธนายหนุ่มนันทพงศ์นะครับพิธนายหนุ่มบอกว่าดีใจครับพูดถึงห้างสินค้าสมัยก่อนยุค90พิธนายหนุ่มว่านึกถึงห้างพาต้าห้างพาต้าปัจจุบันยังเปิดให้บริการอยู่ไหมครับ

0: ี่นัทพงศ์วันนี้ใช่ครับแต่ว่าฟิวเจอร์รอดนะฮะเซียอีกเหมือนจะรอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ๋อเขาก็อาจจะรีโนเวทเปลี่ยนแปลงใหม่ฮะปรับปรุงต่างๆให้มีความเหมาะสมต่างๆนานานะครับเนาะเออให้มันอยู่ได้ในยุคสมัยปัจจุบันนะอย่างเชียงใหม่ก็จะมีห้างนึงที่ปิดกิจการไว้คือห้าง2ห้างเนาะก็คือห้างกาสุนแก้วก็ยังตอนนี้ประกาศขายอยู่แล้วก็ห้างพอเมนาดาอันนั้นปิดกิจการไปเพราะว่าแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวนะฮะก็ยังนิ่งๆอยู่ไม่มีใครมาอะไรต่างๆแต่ห้างพันทิพย์เชียงใหม่ตัวนี้เขารีโนเวทใหม่นะฮะเมื่อก่อนเขาขายอุปกรณ์ไอทีใช่ไหมฮะแต่ว่าปัจจุบันไอทีมันซื้อออนไลน์ได้เนาะเขาเลยเปลี่ยนเป็นห้างทั่วไปมีร้านค้ามี KFC มีร้านอาหารมีบิ๊กซีอะไรอยู่ข้างในฮะเขารีโนเวทใหม่หมดเลยมีสอนพิเศษเงี้ยมีร้านอาหารเต็มเลยก็กลับมาคึกคักรอบนึงสำหรับฝรั่งไปเดินกันแต่อาจจะไม่เยอะเท่าห้างใหญ่นะฮะแต่ก็ถือว่าดีกว่าเดิมอะทางพันทิพย์นะฮะก็มีอันนี้ที่เชียงใหม่นะที่อื่นไม่แน่ใจยังไงบ้างนะครับเนาะไม่เคยมีเงื่อนไขพี่นักกรว่าเดี๋ยวรอฟังอูโน่เหล่าทองนะรอสักครู่หนึ่งแป๊บนึงจะขอเช็คข้อมูลก่อนสักครู่กันละกันนะฮะอูโน่ว่ามาละเคลียร์เพลงกันก่อนมาให้ไม่หมดก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าเรื่องหลอนกันนะฮะมีเพลงอะไรนะของลองเหรอครับชื่อเพลงว่าจนแต่กูใช่ไหมฮะอันนี้ที่รับเหมาอยากฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงใช้ฟัง2เพลงนะฮะให้ฟังจนแต่กูแล้วก็ฟังให้เพลงฟังอูโน่ก่อนมาแล้วก็ให้ฟังหล่นหายระหว่างทางแล้วก็ไม้เมืองเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนกัน3เพลงเนาะส่วนอาแวมไพร์เนี่ยเอาไว้ช่วงท้ายรายการเนาะแวมไพร
1: ์เส้นทางไม่เคยฝันวันต่อวันของกูนั้นยังต้องเดินไป
0: Imperial สำโรงด้วยใช่ไหมพี่
1: อ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าจนแต่กูครับงานจากลองนะครับส่งมานะฮะขอบคุณก้อยและการฝากโดเนทมานะฮะรู้ฟังไหมว่าก้อยโดเนทมาเท่าไหร่ขอเสียงปรบมือกับก้อยแล้วกันนะฮะโดเนทมา21บาทนะครับโอ้โหนะฮะเป็นพระคุณอย่างสูงทีเดียวยายก้อยนะฮะ21บาทนะฮะเข้าเซเว่นซื้ออะไรได้บ้าง21บาทนะครับขนมเละไม่ได้นะฮะได้น้ำแข็งห่อหนึ่งนะฮะนี่ก้อยเธอจะโดเนทมา21บาทเพื่ออาถ้าโดมาก็โอเคขอบคุณมากนะฮะมันเป็นเลขมงคลมันเป็นเลขเคล็ดหรือเปล่าแหมพี่กับก้อยนี่เปเต็มที่นะฮะมีเท่าไหร่จ่ายให้หมดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนอย่าก้อยพอๆกับโปเต้เลยทีเดียวนะฮะพอๆกันเลยทีเดียวนะฮะดีเจเปิดเพลงผมยังเปิดไปได้ลงแปะจะโดนไม้เขกหัวนะฮะเมื่อกี้ไปทำงานมาไปทำมอบเครื่องเป่าลมดับไฟป่านะฮะจากนักดนตรีวงฮาบดังปะโทษชื่อวงปะแต่เขามอบให้กับหมู่บ้านหนึ่งเครื่องออกไปทำงานมานะฮะเปิดไปแล้วลุงแปะอ๋อไปรับมอบอุปกรณ์มานะฮะโอเคนะฮะ
1: ทางไม่เคยฝันวันต่อวันของคุณนั้นยังต้องเดินไป
0: ก้อยส่งรูปมาแล้วส่งยายจูนมาแล้วนะ
1: ไกลก็จะไปแต่สุดท้ายมันก็เหมือนเดิม
0: โปเต้ว่าน้อยกว่าโปเต้22บาทนะ
1: ล้ำในสังคม
0: มันเป็นเลขมงคลหรือเปล่าโปเต้แต่ก้อย21บาทโปเต้22บาทคือจะแข่งกันแข่งกันให้มันแบบได้ราคางามนี่แหละฮะจะบ้าตายมาฟังเพลงต่อมาเลยเราจะเล่าเรื่องหลอนกัน4โมง5โมงนะครับให้ฟังอูโน่มาเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอูโน่แต่อูโน่มันไม่น่ากลัวนะมันเป็นคนตลกฟังมันแล้วมันเล่าเลยมันไม่น่ากลัวมันเป็นคนเหมือนไม่ค่อยเต็มอ่ะพอดีเขาไปออกรายการของพี่ป๋องนะพี่ป๋องนะฮะรายการพี่ป๋องนะฮะเขาเชิญมาแล้วทีนี้เขาก็ถามว่าเคยเจอประสบการณ์อะไรไหมบอกว่าเคยเจอแต่เป็นเรื่องสั้นๆไม่ยาวเท่าไหร่เดี๋ยวมาไลฟ์ฟังวันนี้มี2เรื่องรายการมีเรื่องอุโนเหล่าทองแล้วก็มีเรื่องคุณแหม่มวิชุดาจำแหม่มวิชุดาได้ไหมครับที่แสดงละครเรื่องเป็นต่อฮะจำได้ไหมแหม่มวิชุดานะนะที่คนแบบเสียงดังๆนะที่ชอบแหกปากนะฮะอู๊ดเป็นต่อมีหลายคนเนาะชาคริสนะฮะมีเรื่องราวของคุณแหม่มนะฮะที่ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็เรื่องราวจากหุ่นด้วยหุ่นนะหุ่นที่มีชีวิตนี่แล้วกันเหมือนห้องหุ่นนะฮะในบ้านของคุณแหม่มวิชุดาเดี๋ยวเอาเรื่องอูโน่ก่อนแล้วก็เรื่องคุณแหม่มเนาะสองเรื่องแล้วกันเนาะนะฮะมาอูโน่มาฟังเพลงอูโน่ก่อนมา

เอาละครับมาช่วงนี้นะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ5โมงเย็นกันแล้วนะครับดีเจเวอร์ชันนี้ก็เพราะนะคะเขาเปลี่ยนท่อนแรปให้ใหม่แล้วแต่ทำคลิปลองสั้นเองไหนขอฟังหน่อยสิอเมะท่อนไหนอะไรยังไงแบบไหนนะฮะ

0: ริง
1: มีคนพยายามเรียกร้องให้ตัดอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแย่ๆออกนะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้เขาก็ตัดออกจริงๆสั้นประมาณสักนาทีครึ่งก็ได้อยู่เพราะเลยนะครับทำเป็นเวอร์ชันนี้จริงๆเนื้อหามันก็ดีอยู่นะมันก็ได้อยู่แหละแต่อุโน่มันเป็นผีบ้าไงนะฮะนะครับมันผีบ้าผีบอมันมีเวอร์ชันอื่นอีกไหมครับนะมาเรามาฟังเรื่องหลอนจากอุโน่ดีกว่าช่วงนี้นะไม่สั้นไม่ยาวเท่าไหร่อ้าวโปเต้กับพี่อ่องร้องเพลงอุโน่เหล่าทองด้วยเหรอฮะไปร้องเมื่อไหร่เนี่ยไปร้องวันก่อนแล้วฮะโอ้โหตายแล้วนะที่เปิดเขาแล้วใช่ไหมนะฮะคู่นี้เขาไปร้องมาอุโน่เหล่าทองนะฮะคุณฟังครับอุโน่เหล่าทองเนี่ยจริงๆเขาชื่อว่ามอสนะเขาชื่อว่ามอสเขาเพิ่งรู้เหมือนกันชื่อว่ามอสนะฮะก็คือมาจากคำว่าแมมมอสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนเขามีพี่ด้วยมีพี่ด้วยนะฮะไม่ได้จะได้ลูกคนเดียวและที่สำคัญพี่โอ้เขาบอกว่าน้าเขาอยู่เพชรบูรณ์ไม่แน่ใจว่าคนเพชรบูรณ์หรือเปล่านะน้าเป็นคนเพชรบูรณ์ตายแล้วเป็นคนบ้านเดียวกับพี่โอหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเขาไม่ได้บอกบ้านไหนนะฮะอุโน่เหล่าทองนะฮะก็ถือว่าเป็นคนดังในโซเชียลเป็นเรื่องสั้นๆเลยกันจากอุโน่เหล่าทองนะครับที่เขามาเล่าให้กับพี่ป๋องไม่ได้ยาวเลยนะครับแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องด้วยเพราะว่าเขาเล่นตลอดเลยนะอุโน่เป็นคนหนึ่งที่เวลาไปจับใจความเวลาเขาจัดรายการเวลาเขาคุยเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องเหมือนคนบ้านโรงพยาบาลศรีธัญญาคุยอะฮะเป็น2เรื่องสั้นๆเลยกันจากอุโน่เนาะอันขอซาวหลอนๆหน่อยเดี๋ยวเรื่องหลอนจริงเป็นเรื่องต่อไปเรื่องคุณแหม่มวชิราอันงั้นขอเรื่องอุโน่ก่อนมาเรื่องอุโน่เหล่าทองครับเล่าไว้สั้นๆครับบอกว่าเคยเจอศพด้วยที่ทะเลแต่ก่อนจะไปเรื่องศพเอาเรื่องที่บ้านก่อนนะฮะอุโน่เหล่าทองเนี่ยนะครับก็อยู่กับแม่อยู่กับพ่อที่บ้านอยู่กับพี่นะเนาะแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็เปิดดูกล้องวงจรปิดที่บ้านนะกล้องวงจรตัวนี้มันดูในมือถือได้ใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกตกใจเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมีคนมาเดินอยู่ในบ้านตัวเองมาเดินอยู่ในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็เลยแคปหน้าจอเอาไว้ถามแล้วส่งไปให้แม่อันนี้แม่เปล่านะฮะถามอันนี้แม่หรือเปล่านะฮะแม่ก็ตกใจอันนี้ใครไม่ใช่แม่เด้อนะฮะแคปมาจากชั้นบนของบ้านนะแล้วก็ให้พี่ป๋องดูด้วยนะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ทางออนไลน์ดูนะเพราะเป็นเนาะพีนะ PEDAPTPA นะฮะนะครับก็ปรากฏว่าเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมาเดินในบ้านตัวเองตัวเล็กกว่าและตัวรีบกว่าซึ่งไม่ใช่คนในบ้านตัวเองเลยรู้สึกตกใจมากนะฮะก็เลยแม่ก็ตกใจเหมือนกันก็เลยว่าคุยกันปรึกษากันเฮ้ยพ่อใครเป็นใครมาจากไหนฮะเลยอัมภาพมาเทียบกันก็เลยเขาก็เลยแม่ลองไปเดินอยู่ตรงนี้ซิที่มุมกล้องลองเดินดูแล้วก็เราใส่ชุดคล้ายๆกันซิก็ไปเดินดูก็ไม่ใช่อีกเพราะแม่ตัวใหญ่กว่าก็เลยคงเป็นปริศนาถึงทุกวันนี้ว่าผู้หญิงที่ไปเดินในบ้านตัวเองเนี่ยคือใครแค่นี้นะเรื่องมีแค่นี้มีสั้นๆแล้วก็ไม่ได้ทำบุญอะไรสักอย่างเลยก็ปล่อยไปตามกาลเวลานะฮะเรื่องมีแค่นี้สั้นๆส่วนอีกเรื่องนึงนะครับไปเจอศพนะครับที่ทะเลนะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงปีก่อนๆโน้นนะครับอุโน่กับพี่และเพื่อนนะฮะไปเที่ยวทะเลกันวันนั้นก็ลงเล่นน้ำกัน2คนมีตัวของพี่ชายและก็อุโน่ลงเล่นน้ำทะเลนะครับและทีนี้ตอนที่พี่ชายกำลังจะลงเล่นน้ำทะเลเห็นพี่ชายเขาบ่นพึมพำกันอุ้ยว่าใครมานอนอาบแดดเท่านี้นอนผู้ชายใครมานอนเก๊กในทะเลคลื่นแรงจะตายมันนอนนิ่งเก๊กนะฮะแหมทำทรงเหรอประมาณนี้เหมือนกับบ่นพึมพำนะฮะก็ไม่ได้สนใจเพราะคนก็ต่างเล่นน้ำกันสุขสนานสักพักหนึ่งมีกู้ภัยมานะฮะโอ้ตกอกตกใจกันปรากฏว่าไอ้ภาพที่เห็นที่นอนอยู่นั้นคือศพคุณผู้ฟังแต่ว่าอยู่ในลักษณะประชิดใกล้มากๆเลยนะฮะใกล้แบบท่านลอยมาชนคือชนใส่ตัวเลยนะตอนแรกเข้าใจว่าเขานอนเฉยนะเขามีการแจ้งกู้ภัยมาแล้วกู้ภัยก็รีบมาถึงโอ้ตกใจกันมากเลยปวดแล้วเป็นศพแล้วเที่ยวก่อนที่จะรู้ว่าเป็นศพเนี่ยตัวของอุโดกับพี่ชายก็จมน้ำด้วยเพราะคลื่นแรงมากเหมือนไม่รู้ว่าตรงนั้นเขาต้องการเขารู้สึกเองนะเขารู้สึกว่าหรือว่าต้องการตรงนั้นเขาต้องการคนไปหรือเปล่าแบบตัวตายตัวแทนหรือไม่อย่างไรนี่เป็นความเชื่อนะคือมีคนตายไปแล้วก่อนหน้าแล้วหนึ่งคนส่วนตัวของน้าอยู่บนฝั่งมองไปว่าเมื่อกี้เล่นน้ำกัน3คนหรอเห็นอีกคนเล่นน้ำด้วยซึ่งตอนตัวของพี่ชายอุโน่นะเห็นว่าคนนั้นนะผู้ชายคนนั้นมันนอนนิ่งอยู่คือเสียชีวิตแล้วแต่ไม่รู้ว่าไปตายนะคิดว่านอนเล่นน้ำเฉยๆนอนแล้วก็น้ำมันเกยตื้นซัดขึ้นมาเงี้ยเขาก็เล่นกัน2คนไปแต่ตัวของน้านะเห็นว่าเหมือนมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยประมาณนี้ฟิลนั้นเลยก็รู้สึกขนลุกมากๆเลยเป็นประสบการณ์หนึ่งประสบการณ์ที่ใกล้ศพมากๆเลยคือแบบน้ำคลื่นจะลอยมาชนใส่ตัวนะฮะก็พอกู้ภัยมาก็รีบขึ้นจากฝั่งก็รีบกลับบ้านกันกลัวมากนะฮะเป็นแค่นี้ประสบการณ์มีแค่นี้ไม่ได้เจออะไรมากมายเจอเรื่องหลอนในบ้านตัวเองมีคนมาเดินนะครับแล้วก็มีศพที่เขาเรียกว่าประชิดติดตัวเลยน้ำทะเลซัดมาชนเลยก็ไม่ได้เหมือนกันซึ่งไม่รู้เป็นศพด้วยแล้วคุณฟังนะเจอวันนี้ทำไงดีหลอนเลยนะเจอศพเป็นๆนะ เหมือนคนตายข้างห้องเราไม่รู้อะไรเงี้ยเออนะอ่ะมาเอาดื้อมาแล้วโปเต้จะทวงเพลงเล่าเรื่องหลอนอีกละอามาดื้อมาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเปิดเพลงของดื้อนะครับอรุณสวัสดิ์ดื้อนะครับเพิ่งตื่นจากผวังเหรอครับอรุณสวัสดิ์ด้วยกันละกันครับเรื่องอูโน่มีแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของคุณแหม่มวิชุดาพินดัมนะครับที่เจอเรื่องหลอนในหุ่นในบ้านตัวเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแล้วก็ที่โรงแรมหลอนด้วยนะฮะพี่สมบัติว่าฟังอยู่เรื่องนี้ส่งภาพมาชมหน่อยภาพไม่เห็นพี่เขาไม่ให้ดูนะฮะวันหน้าจะโทรไปเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดตอนพี่อายุ 12-13 ขวบนะฮะน้าโดนไฟดูดตายแต่เจอกันทั้งหมู่บ้านเลยโอ้น่าสนใจพี่เดี๋ยววันหลังโทรมาเล่าให้ฟังนะพี่ไปเรียบเรียงเรื่องราวมาพี่สมบัติมากมีนะใครจะเล่าเรื่องราวหลอนก็เดี๋ยวโทรศัพท์มาคุยกันได้หรือว่าทักมาหลังไมค์หรือจะอัดเสียงส่งมาก็ได้หรือจะส่งเป็นข้อความมาก็ได้เดี๋ยวจะเอามาเล่าเองบางคนเล่าไม่เก่งอายส่งเป็นข้อความมาก็ได้ว่าตัวเองเคยเจออะไรนะครับไม่ต้องเอาพอดเรื่องมากมายเอาเขาเห็นอะไรก็ได้นั่นเองจบเราเอามาเล่าให้กันได้ฟังนะครับเจอเงาดำเจอศพเจอกลิ่นเน่าเล่ามาแล้วส่งข้อความมาเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้คุณฟังได้ฟังเองนะครับเนาะโปเต้บอกดื้อหลับยาวมากใช่หลับยาวมากนะฮะพี่รับเบาว่าสถานสะเทือนหลอนมากๆเลยนะฮะเอามานี่งั้นฟังเพลงของดื้อก่อนมาดื้อหัวยังไม่ได้นอนเลยเมื่อกี้ทักหาไม่ตอบงั้นฟังเพลงของดื้อหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องของแหม่มวิชุดาครับเรื่องหลอนในบ้านเออีกแล้วนะแล้วก็ที่โรงแรมครับเอาให้ฟังเพลงของดื้อนะครับเมื่อกี้ดื้อขอเพลงอะไรมาลืมไปแล้วเพลงขี้เล่านะใช่ไหมครับขี้เล่านะฮะเดี๋ยวนะมาคนขี้เล่าครับเพลงนี้ที่ดื้อขอไว้ครับมาหล่นหายระหว่างทางนะครับเก็บไว้ให้ชื่นใจของไม้เมืองด้วยมีของ KW ด้วยนะครับ

โอ้โหเพลงนี้เหมาะกับดื่มว่างเลยคนขี้เหล้านะฮะดื่มเมื่อไหร่ลึกจะไปเอาเบลนด์285 385ที่พี่เสกเสถียรพี่เสกขอรับเขาถามมาหลายรอบแล้วนะนะขอรับกลางคืนจะมีแฟนรายการคนหนึ่งชื่อพี่เสกร่อนคุณผู้ฟังเขาเปิดร้านเหล้าอยู่เปิดร้านเหล้าอยู่แล้วเขาจะชอบแซวดื้อนะเพราะเขาเปิดร้านเหล้าแล้วเขาเอาเบลนด์285มาขายแล้วขายไม่ออกดื้อเลยแซวว่าเดี๋ยวหนูจะไปเอาเองนะคะส่งโลเคชั่นมาสิคะเนี่ยโอ้พี่เสกหูผึ่งตาผึ่งนะฮะเมื่อไหร่จะมาคะตลกนะฮะวันนี้มีเรื่องของคุณแหม่มวิชุดามาเล่าฟังจริงๆแล้วมีเรื่องทนายหนุ่มด้วยอ่ะเดี๋ยวเอาไงดีเราจะอ่านไหมคือทนายหนุ่มเขาเล่าเรื่องตัวเองคุณฟังเมื่อวานนี้เจเล่าเรื่องของการทำของใส่กันใช่ไหมครับการทำของใส่กันใช่ไหมทำของคือเวทมนต์ดำสายดำต่างๆนะฮะพอดีพี่หนุ่มเขาเคยทำของใส่ผู้หญิงอุ้ยแรงมากเลยนะฮะพอดีส่งมาเป็นพอดละครเลยเดี๋ยวจะอ่านตามนี้เลยไหมเนาะมันจะเหมือนนิยายนิดนึงนะครับมันจะเหมือนนิยายหน่อยนะของพี่หนุ่มนะแต่เดี๋ยวจะอ่านตามข้อความเลยนะเพราะมันจะประมาณสักยาวอยู่สัก2หน้าA4เดี๋ยวจะอ่านให้ไม่ไวลองฟังตามนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าแต่ก่อนจะไปเรื่องทนายหนุ่มเนี่ยเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องที่ของคุณแหม่มวิชุดาก่อนก็แล้วกันครับนะพี่ทองบาว่าถูกใจเลยครับเพลงนี้ถูกใจเลยใช่ไหมถูกใจก็ว่ากันไปนะครับนะพี่เสกไม่ส่งโลเคชั่นมาก็เลยไปไม่ได้ค่ะพี่สมบัติว่าเดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะอัดคลิปวิดีโอมาให้ดีเจเปิดได้เลยฮะเดี๋ยวรอนะฮะมาเล่าเรื่องราวคุณแหม่มวิชุดาครับหลายคนน่าจะจำรายการละครเป็นต่อในช่อง3สมัยก่อนเมื่อก่อนนี่เขาถ่ายละครกันหามรุ่งหางค่ำทีเดียวสมัยก่อนยุคไม่มีโซเชียลนะครับแล้วก็หลายๆที่ต้องไปหลายครั้งต้องไปรับการต่างจังหวัดด้วยไปโรงแรมต่างๆนะฮะคุณแหม่มวิชุดาเป็นอีกหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นคนมีเซนส์นะฮะเป็นคนที่มีเซนส์เป็นดารานะครับเป็นต่อฮะแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งนะฮะเอาเริ่มที่เหตุการณ์ที่โรงแรมเหมือนกันเนาะนะฮะมีครั้งหนึ่งนะครับต้องไปถ่ายรายการที่ต่างจังหวัดที่ทางภาคตะวันออกนะครับทางทีมงานก็เลยมีการเขาเรียกว่านัดในส่วนของดาราเนาะวันนั้นก็มีคุณแหม่มนะฮะวิชุดามีคุณธงมกจกด้วยแล้วก็มีผู้จัดการไปกัน 3-4 คนนะครับไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับพอไปถึงนะแหม่มก็บอกว่าเอ๊ห้องนี้มันแปลกๆนะปกติเวลาไปพักที่ไหนเนี่ยนะครับเวลาเปิดประตูปั๊บกลิ่นมันมาปั้งมันจะรู้เลยว่าที่นี่อาจจะมีคนเสียชีวิตหรือใดๆได้ความมีเซนส์นะเนาะแต่ต้องพักที่นี่ตั้ง2คืนก็เลยเอาของไปเก็บไปก่อนนะแล้วก็คุยกับพี่ธงว่านี่ธงแหม่มรู้สึกว่าในห้องนี้มันผิดปกตินะคืนนี้เราไม่นอนที่นี่ได้ไหมแหม่มจะไปนอนไหนเราก็ไปเที่ยวหาอะไรกินก็ได้เพราะงานเราทำไปบ่ายนึงก่อนนะฮะหรอเอางั้นหรอรอสว่างกันเหรอก็โอเคเออนะฮะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่ช่างแต่งหน้าคนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะออกไปเที่ยวกับพี่ธงออกไปเดินเที่ยวไปนั่งร้านนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทั้งคืนจนสว่างก็เลยปล่อยให้ช่างแต่งผมช่างแต่งหน้าอยู่ที่ห้องเนี่ยปรากฏว่าสักพักเดียวดึกตีหนึ่งตีสองโทรมาเลยแม่กลับมาด่วนพี่เจอผีหลอกนะฮะเอ้ามองหน้าธงเอ้านั่นไงไม่กลับพี่ออกมาสิใครจะกล้ากลับกลัวจะตายนะฮะบอกว่ามกกำลังหลับอยู่สักพักมาเดินวนรอบเตียงอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะเนี่ยสักพักมีเสียงในห้องน้ำก็แค่คือรู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวฮะก็กลายเป็นว่าในส่วนของช่างแต่งหน้าก็ไม่ได้หลับเหมือนกันแต่ง่วงมากนะก็เลยมาเปิดทีวีสมัยนั้นยังไม่มีมือถือโซเชียลเลยเนาะเปิดทีวีให้เสียงดังเหมือนเพื่อนแล้วก็หลับๆตื่นๆจนกระทั่งสว่างจนทั้งธงมกจกแล้วก็คุณแหม่มกลับมาก็เลยเล่าให้ฟังกันแล้วก็รีบออกไปข้างนอกกลัวเขาก็ไปข้างนอกแต่ข้างนอกก็กลัวอยู่ข้างในห้องก็กลัวคนมันกลัวผีเนาะอันนี้คือเรื่องราวที่โรงแรมก่อนนะฮะนะก็เลยเสร็จสิ้นก็กลับออกจากโรงแรมนะฮะแล้วทีนี้คืนที่2ตัดสินใจนอนอยู่ด้วยกันเลยนะฮะไม่ได้ไปไหนนอนด้วยกันเลยนะฮะก็คืออยู่ด้วยกันปรากฏว่าในช่วงที่กำลังแหม่มกำลังนอนเคลิ้มอยู่นะฮะแล้วนอนอยู่กับผู้จัดการในห้องนั้นนะครับมีคนมาเรียกแหม่มเนี่ยเป็นเสียงกับดูเหมือนแก่หน่อยไม่มีคนมาเรียกนะข้างๆหูแหม่มนะฮะแหม่มก็ใครมาเรียกหันซ้ายขวาไม่มีใครนะฮะแต่แป๊บเดียวตอนแรกคิดว่าแหม่มคิดว่าน่าจะฝันไปหรือเปล่าหรือว่าสลึมสลือนะฮะแป๊บเดียวนะครับผู้จัดการนอนคนนอนข้างว่าแหม่มเมื่อกี้เสียงใครเรียกแหม่มคนลุกสิฮะลุกสู้เลยนะฮะแต่ปรากฏว่าผู้จัดการเขาง่วงก็เลยหลับปึ้งไปเลยแต่แหม่มนอนหลับไม่ได้ก็เลยไปหยิบหาโพรงหาผ้าต่างๆมาห้อยคอมาสวมเพราะรู้สึกว่าเหมือนไม่อยู่คนเดียวอีกแล้วก็พยายามข่มตานอนจนทั้งหลับไปจากนั้นมาก็รู้สึกว่าไม่อยู่คนเดียวตลอดรู้สึกเหมือนมีคนตามเหมือนมีคนมาอยู่ข้างๆตลอดเหมือนมีคนคอยตามตลอดเวลา
นะฮะอันนี้คือพาร์ทที่โรงแรมนะครับทีนี้พอกลับมาบ้านที่กรุงเทพนะฮะคุณแม่เนี่ยเขามีเพื่อนขายเสื้อผ้ามีชุดอะไรต่างๆอยู่เป็นดารานะฮะเขาก็เลยเอาหุ่นมาฝากไว้อันนี้ใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับเป็นหุ่นคุณฟังก็เห็นหุ่นตัวโชว์เนาะสีขาวๆที่มันจะใส่เสื้อผ้าตัวสูงๆนะฮะนั่นแหละเขาเอามาฝากไว้มีหลายตัวแต่แม่บอกว่าด้วยความที่เป็นดารามีเสื้อผ้าเยอะก็เลยหยิบเอาหุ่นตัวหนึ่งนะครับเอามาตั้งไว้ในบ้านตัวเองซึ่งไอ้ที่เหลืออยู่ในห้องเก็บของนะฮะหลังบ้านแต่ตัวเอามาโชว์เอามาตั้งในบ้านตัวเองแล้วก็มานั่งดูโอ้ยหุ่นนี้หุ่นมันสวยเนาะเอาเสื้อผ้ามาใส่มันดีกว่าเราตั้งชื่อมันดีกว่าทำเหมือนเล่นละครเนี่ยตั้งชื่อว่าลินดาก็แล้วกันลินดาผู้หญิงนะวันนี้ใส่กระโปรงเดรสวันนี้ใส่เสื้อสีลายต่างๆเอามาเปลี่ยนไปเป็นมาก็คือทำเหมือนกับเขามีชีวิตนะฮะก็เล่นกันเหมือนสุขสนานแล้ววันหนึ่งนะฮะแหม่มวิชุดาก็ฝันนะครับว่าในความฝันเนี่ยเปิดประตูขึ้นมาชั้นบนปั้งปรากฏว่าเจอหุ่นเนี่ยมาตั้งในห้องตัวเองตกใจมากเฮ้ยเมื่อกี้มันอยู่ชั้นล่างไม่ใช่หรอในฝันนะฮะทำไมอยู่ชั้นบนก็จะเอามือยกไปตั้งชั้นล่างในช่วงจังหวะที่กำลังจะมือยกเขามองมาหุ่นมันหันหัวปั๊บมาแหม่มตกใจร้องกรี๊ดในฝันนะครับในฝันกรี๊ดแล้วก็สะดุ้งตื่นนะฮะฝันว่าหัวมันหมุนกลักมาหาเราอะรู้สึกตกใจมากขนลุกว่าเฮ้ยอะไรหรือเราอาจจะคิดมากเกินไปหรือเปล่าไม่ได้สนใจอะไรก็น่าจะเป็นเยี่ยงนั้นนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับวันหนึ่งนะฮะนั่งอยู่ชั้นบนในห้องตัวเองในขณะที่หุ่นอยู่ชั้นล่างนะครับที่หน้าหุ่นนะครับมันจะมีโทรศัพท์เมื่อก่อนจะเป็นโทรศัพท์บ้านเนาะสีขาวๆที่มีปุ่มกดตุ๊ดๆๆๆๆนะฮะแม่บอกว่าได้ยินเสียงคนเล่นโทรศัพท์คือเวลาเราเอาหูยกหูออกเวลาเรากดปุ่มมันจะมีเสียงตุ๊ดๆๆเรากด0 2 1 2 3 4มันจะตุ๊ดๆๆๆอย่างนี้ใช่มั้ยฮะแม่บอกเอ๊ะใครมาเล่นขโมยหรือเปล่าใครมาเล่นโทรศัพท์นะก็เลยวิ่งไปดูเอ้าโทรศัพท์วางที่เดิมแต่มีหุ่นตั้งข้างๆนะมีหุ่นตั้งข้างๆแม่ก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะยังไงเริ่มหลอนตอนนั้นนะและยุคนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยเนาะนะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จบมีครั้งนึงนะครับแม่เนี่ยก็ทำกับข้าวอยู่ในห้องครัวนะครับกำลังทำข้าวอยู่กำลังหั่นพวงผักกับบ้างไปสักพักนึงได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กละเอ๊ะหนูหรือเปล่าแต่หนูอะไรจะมาอยู่ห้องนั่งเล่นนะครับสักพักนึงเสียงทีวีเปิดปังเสียงทีวีเปิดแม่ตกใจแล้วยุคนั้นมันยังไม่ใช่สมาร์ททีวีเนาะมันเป็นทีวีแบบทั่วไปทีวีจอแก้วจอนูนมันต้องกดปุ่มหน้าทีวีก่อนทีวีมันถึงจะเปิดคุณต้องมีแรงกดอะฮะคือถ้ารีโมทอาจจะมีการรีโมทตกอะไรก็ว่าไปมันเปิดเนาะแต่อันนี้คือต้องไปกดหน้าทีวีมันเปิดแม่ก็วิ่งไปดูเอ๊ะใครตอนนั้นขนลุกมากมองไปข้างหุ่นก็หุ่นก็ตั้งข้างๆนะฮะไม่ไกลจากทีวีเท่าไหร่ก็เอ๊ะยังไงนะฮะก็เริ่มรู้สึกแบบหลอนตอนนั้นก็เริ่มโทรไปคุยกับทงว่าเอ๊ะพี่หนูเจอแบบนี้ทำไงดีในบ้านตัวเองอ่ะเอาพระมาทำบุญไหมต่างๆก็ว่ากันไปนะฮะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ที่พีคสุดก็คือครั้งหนึ่งนะฮะมีเพื่อนญาติญาติหลายคนมาเที่ยวหาแม่มก็มีการนั่งฉลองนั่งดริ้งกันนะครับที่บ้านตัวเองนะครับแล้วก็พอดีว่าเพื่อนเนี่ยเขามีลูกหนึ่งคนเป็นลูกน้อยวัย 4-5 ขวบเอานั่งไว้ในคฤหาสน์ที่นั่งเด็กอะฮะแล้วเขาลากไปตั้งไว้หน้าหุ่นเอาไปตั้งไว้เหมือนให้เด็กว่าให้เหมือนกับผู้ใหญ่จะเล่านะเนี่ยแล้วก็ลากเด็กไปตั้งไว้ที่หน้าหุ่นให้เขาเล่นของเล่นอะไรนะฮะเดียวเสียงเด็กร้องกรี๊ดลั่นร้องไห้ลั่นแล้วก็ชี้ไปที่หุ่นนะฮะชี้ไปที่หุ่นแล้วเด็กมันพูดไม่ได้ฮะมันชี้ไปที่หุ่นเหมือนหุ่นมันทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อนก็ตกใจพ่อแม่ตกใจรีบอุ้มเด็กออกมาเขาร้องบอกเขาตกใจเขาเอามือชี้ไปที่หุ่นเหมือนก็ร้องไห้หนักมากแม่ยิ่งตกใจแล้วขนลุกเพราะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะก็รู้สึกว่าเอ๊ะหุ่นนี่มันผิดปกติแล้วเว้ยนะฮะอาจจะเป็นวิญญาณอะไรยังหรือว่าสัมภเวสีอะไรหรือเปล่านะครับแต่ที่พีคสุดแล้วก็หนักสุดกว่าเดิมก็คือที่ตัดสินใจเอาหุ่นออกนะก็คือวันนั้นไปข้างนอกไปธุระข้างนอกนะอยู่ดีๆมีเพื่อนโทรมาว่าแมมอยู่บ้านเหรอเนี่ยแมมอยู่ข้างนอกบ้านไม่ได้อยู่ในบ้านอ๋อไม่มีอะไรแค่นี้แหละนะฮะก็วางสายเพื่อนโทรมาเอ๊ะอะไรโทรอยู่ดีก็โทรมาถามเนี่ยสมัครโทรมาแล้วแมมอยู่บ้านเหรอมีอะไรมีคนอยู่บ้านเหรอพี่เห็นคนอยู่ในบ้านแมมตกใจเป็นผู้หญิงอ่ะเดินเดี๋ยวเดินชั้นบนเดี๋ยวเดินชั้นล่างบ้านเป็นกระจกนะฮะเดี๋ยวเดินชั้นบนเดินชั้นล่างแม่ว่าไม่มีแม่อยู่คนเดียวนะฮะแม่รีบกลับมาตอนแรกที่เราเป็นขโมยมาถึงปั๊บเงียบกิบโบติแต่สภาพหุ่นก็ยังยืนอยู่ที่เดิมแต่มันเหมือนกับรู้สึกแปลกๆฮะแต่เห็นคนเดินในบ้านนี่คือคนข้างบ้านนะคนที่อยู่ใกล้ๆในหมู่บ้านจัดสรรนะฮะโทรมาหา 2-3 รอบว่าเห็นคนเดินในบ้านก็เลยบอกว่าตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วเว้ยนะฮะคิดว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นของเนี่ยที่มากับหุ่นหรือเปล่าบางครั้งบางทีคนเขามีของคนเขาค้าขายหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันก็เลยตัดสินใจหักแข้งหักขาหุ่นเลยหักแข้งหักขาหุ่นแต่ไม่ได้ไปทิ้งนะครับเอาไปโยนทิ้งไปในห้องเก็บของที่เดิมพี่ป๋องเลยถามว่าทำไมไม่เอาไปทิ้งอ่ะเขาบอกว่าทิ้งไม่ได้เป็นของเพื่อนเขามาฝากไว้เฉยทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเจออะไรอีกเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเพื่อนมีของในตัวเองหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่ติดมาเพราะหลังจากที่เอาหุ่นไปโยนทิ้งไว้ในห้องเก็บของไม่มีเสียงเลยในบ้านตัวเอง
ก็เลยรู้สึกแปลกและอัศจรรย์กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากนะฮะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังในรายการของพี่ปองนะฮะเรื่องมีแค่นี้แบบว่าดีเจบอกว่านี่หลอนนะแบบนี้หลอนนะอันนี้เรื่องจริงมันจะมีแค่นี้คุณผู้ฟังฮะเรื่องจริงมันจะมีแค่นี้ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กกลิ่นมาเงาดำมามีแค่นี้ไม่มีทางมาเป็นตัวแต่เรื่องหุ่นดีเจไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปจริงตามนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ที่เด็กลองกรีดลั่นนั้นคือน่ากลัวจริงนะฮะเด็กมันต้องเห็นอะไรสักอย่างหรือมันตกใจหุ่นหรอนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับแหม่มวิชุดานะครับเป็นต่อนะฮะคุณฟังละฮะเคยเจอหรือเปล่าเหมือนรายการห้องหุ่นไงเหมือนหนังเรื่องห้องหุ่นนะทักทายเจออาเกนด้วยกันละกันนะทักทายดีเจทันเดอะโกสต์นะฮะนะครับอ่ะนี่คือเรื่องหลอนแล้วคุณฟังละฮะชอบเรื่องนี้หรือเปล่าชอบหรือไม่ชอบหลอนไหมของบางอย่างคุณฟังครับมือสองมือสามอย่าเข้าบ้านนะฮะบางคนไปซื้อตู้เก่าโบราณมาบางคนเอาแจกันเอาดาบโบราณมาเนี่ยนะฮะบางคนเอาของที่บอกว่ามันมีเจ้าของมาเราไม่รู้ว่ามันเขามากับเขาหรือเปล่าเออนะฮะหลายอย่างหลายสิ่ง everything นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องของทนายหนุ่มครับเดี๋ยวจะอ่านตามเรื่องทนายหนุ่มนะมันอาจจะเหมือนละครนิดนึงนะครับพอทนายหนุ่มเขาเขียนมาเป็นพล็อตละครนิยายเลยเดียวเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยนะครับจะเป็นลักษณะของเราจะเป็นการอ่านให้ฟังและใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยเป็นเรื่องของการทำของใส่กันนะฮะทำของใส่กันเดี๋ยวรอฟังนะครับ

็นเพลงของภูมินนะครับที่ร้องเอาไว้ชื่อเพลงว่าหล่นหายระหว่างทางนะครับเป็นไงเย็นเย็นไหมเย็นเย็นเนาะนะฮะนะฮะละมุนละมุนนะครับพี่สวัสดิ์ว่าชอบฟังเรื่องผีนะฮะหลอนด้วยตลกด้วยบางครั้งบางทีนะครับมีหลายรูปแบบพี่สวัสดิ์นะฮะกำมันวันบอกว่าดีใจค้าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเล่าของหุ่นใช่ไหมของแม่มิชุดาเนี่ยกำมันวันเคยเอาหุ่นกุมารทองมาแต่แม่แอบเอาไปทิ้งนะฮะคนข้างบ้านไปแจ้งนิตินะฮะว่าขังเด็กไว้ตอนกลางคืนนั้นเสียงเด็กโวยวายแม่กลัวเลยเอาไปทิ้งที่วัดแต่ตัวเองไม่เคยเห็นเลยฮะโอ้โหเหรอมันมีจริงๆนะเรื่องนี้พวกนี้นะมันมีจริงๆนะหลอนนะเนี่ยนะฮะเอากุมารทองมาไว้แต่มีคนได้ยินเสียงเด็กนะอยู่ในบ้านในห้องเลยวันนี้เออเราไม่รู้ว่าหุ่นก็ดีหรือว่าลูกปั้นต่างๆเนาะที่เขาให้มันมันมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงนะคุณฟังมันมียูทูบเบอร์คนหนึ่งที่จะขอเล่านะฮะที่ดีใจชอบดูนี่แหละนะฮะแกไปถ่ายที่สุสานเด็กอะฮะแล้ววันนั้นนะแกทำบุญใหญ่คือข้อดีของยูทูบเบอร์ที่เขาเป็นสายหล่อนะคุณฟังฮะเวลาเขาไปถ่ายทำรายการเสร็จแล้วฮะเขาจะมีการอุทิศบุญแล้วก็จะมีการทำบุญใหญ่ให้แล้ววันนั้นเขาไปสุสานเด็กแล้วเขาซื้อของเล่นคุณฟังซื้อของเล่นนะฮะเป็นของเล่นกระตุกกระติกตุ๊กตาต่างๆนะเอามาวางแล้วก็บอกว่าทำบุญให้นะมีขนมนมเนยต่างๆมาวางแล้วก็ไลฟ์สดนะฮะคุณฟังเชื่อไหมในช่วงที่กำลังไลฟ์สดฮะมีมือโผล่มาเป็นมือเด็กเลยมือเล็กเหมือนมือเด็กที่ทำแท้งหลุดออกมาแล้วเหมือนยังไม่ทันโตเป็นคนนะในเรื่องจริงนะฮะยังไม่ทันจะเป็นคนแบบเป็นตัวเป็นตนเลยอ่ะเป็นมือถ้าจะเท่าก็คือที่เขาบอกว่ามือเท่าฝ่าหอยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลยอยู่ดีก็เอื้อมมาเป็นมือสีดำดำแบบสีไม่ใช่ดำดำมันคล้ายๆแบบจะว่าขาวซีดๆก็ซีดๆก็ไม่เชิงโผล่มาเอามาจับนะโผล่มาจากต้นไม้แล้วเขาก็มาจับของเล่นปั๊บมาจับแล้วก็กลับแล้วคนที่ไปยูทูบเบอร์เขาก็เห็นแล้วเขาก็นิ่งนะฮะแล้วก็เอากล้องถ่ายแต่ว่าข้างหลังไม่มีอะไรสักอย่างนะฮะแต่มีอยู่ดีมีมือโผล่มามือเล็กๆอะฮะแล้วมีเสียงเด็กโอเคโอเคโอเคจริงๆนี่เข้ามาในไมค์กล้องที่ไลฟ์สดเลยแล้วเขาก็ดึงมือวุบคืนแล้วก็หายไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าเรื่องพวกนี้นะครับฟังฮะผีวิญญาณต่างๆนะฮะจริงๆเขาไม่ได้น่ากลัวนะฮะเขาก็เหมือนเป็นคนนี่แหละฮะแต่ว่าเขาตายในตอนไหนเขาก็จะสตาร์ร่างเอาไว้ตอนนั้นอย่างเด็กที่อาจจะเคยทำแท้งเด็กที่อาจจะเคยตายตอนเด็กเขายังคงทรงเดิมหรือคนเคยตายตอนอายุ15-16เขาก็อยู่อายุเท่าเดิมนะตามความเชื่อนะครับตายตอน30-40ก็เท่าเดิมมันไม่มีอายุเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะไปเกิดไปจุติใหม่หรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นความเชื่อนะความเชื่อนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเหมือนที่เขามาทำกุมารทองมาทำของสายดาร์กฮะก็เป็นวิญญาณเด็กเขาก็เป็นเด็กตลอดกาลเขาไม่โตพี่ต้องว่าสมัยก่อนตาเป็นนายห้อยแกเอาโวธนูให้มาตั้งแต่ป.4เอาลองเล่ามาสิเจออะไรบ้างพี่เดี๋ยวจะเล่าเรื่องทนายหนุ่มให้ฟังเรื่องนี้มันจะเหมือนละครนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่หนุ่มเขาไม่รู้ว่าใช้ AI เขียนหรือเปล่าเขียนเหมือนละครนิยายดำเน่าเลยนะพี่ต้องบอกว่าเก็บไว้ตั้งนานตั้งแต่นั้นจนมาถึงปัจจุบันมีลูกแต่ไม่ได้บอกใครในบ้านพี่ต้นบอกว่าวันนี้ฟังเพลงหลากหลายดีนะรสชาติเนาะใช่ครับต้องใช้วิจารณญาณในความเชื่อครับแต่ว่าพี่สมบัติว่าเชื่อว่ามีจริงนะเพราะว่าเคยเจอหลายๆเหตุการณ์นะฮะพี่ต้นบอกว่าเคยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเอาควายธนูมาไว้ในบ้านตั้งแต่ป.4พอคลอดลูกนะคนแรกบอกว่ามีเสียงเดินเล่นบนบ้านทีเดียวโอ้โหยามค่ำคืนเขาจะออกมาใช่ไหมฮะมันมีจริงพวกนี้คุณฟังมันมีจริงวิญญาณพวกนี้นะฮะหลายคนไม่เชื่อไม่เห็นกับตามันมีจริงนะแต่ว่ามันจะเห็นเฉพาะคนที่เขาอยากให้เห็นหรือคนที่เสือมาสามารถสื่อได้เออนะมาฟังเรื่องทนายหนุ่มดีกว่านะครับเนาะพี่ต้อมบอกว่าก็เลยเอาไปเก็บไว้ที่ยุงข้าวแทนกลัว มาแล้วฟังเรื่องหลอนของทนายหนุ่มดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทนายหนุ่มเคยทำของใส่ผู้หญิงด้วยอันนี้เรื่องจริงนะแต่ว่าเรื่องราวมันจะเป็นพล็อตละครนิยายน้ำเน่านึงนะฮะลองฟังดูดิจะอ่านตามด้วยนะนะฮะมันจะเป็นนิยายนะครับมาฟังครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ทนายหนุ่มนะเพิ่งจบใหม่ๆครับเริ่มต้นอาชีพทนายในกรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าด้วยความกดดันของทนายหนุ่มนะครับทำให้ทนายหนุ่มไม่มีเวลาให้กับแฟนซึ่งเป็นแฟนคนที่2ใช่ไหมครับไม่ใช่แฟนคนแรกนะคนเป็นแฟนคนที่2ใช่ไหมฮะจนฮะความห่างเหินเนี่ยกลายเป็นช่องว่างพี่ดุ๊กเนี่ยไปอยู่กรุงเทพก่อนเมื่อก่อนไปเรียนรามคำแหงแล้วก็เริ่มต้นเป็นทนายความนะครับจนความห่างเหินนะกลายเป็นว่าตัวของผู้หญิงเนี่ยนะครับก็จะไปมีคนใหม่นะเลือกเดินไปหาคนใหม่
บางครั้งเมื่อเวลามันกลายเป็นความแค้นเนาะความอยากเอาชนะต่างๆก็นำพาให้ไปสู่หนทางที่มืดมนสายดำสายด่างนั่นเองนะครับจุดเริ่มต้นของความมืดของทนายหนุ่มนะฮะเป็นคนภาคเหนือเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่ลำพูนนะฮะย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อน2540กลางๆไปปลายนะฮะดูบัดนานกว่านั้นเก่ากว่านั้นเนี่ยการทำของวิชาคมนะฮะในภาคเหนือหรือว่าทุกภาคในไทยเนี่ยเป็นเรื่องแล้วก็ยังคงมีมนต์ขลังอยู่และมีอยู่จริงด้วยสมัยนั้นนะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าความรักบังตานะจึงได้มีการนึกถึงพ่อหนานพ่อหนานคือหมอธรรมฮะฟิลนั่นนะฮะหมอธรรมเนาะหมอธรรมของชื่อดังที่อยู่ถัดไปอีกหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับตัดสินใจโทรหาแม่บอกให้แม่ช่วยไปหาพ่อหนานหน่อยเพื่อทำของให้ผู้หญิงกลับมาผูกจิตนะครับพ่อหนานก็ขอนำวันเดือนปีเกิดของผู้หญิงทั้งคู่มาผูกดวงรวมกันกับเทียนเขาเรียกว่าเทียนสั่งรักนะครับแล้วก็ทำเทียนคาถาขึ้นมาฝันเทียนคาถาขึ้นมาเพื่อให้ทนายหนุ่มนำไปจุดบูชาสายสินแล้วก็มัดรูปเอาไว้ด้วยนำภาพถ่ายของทั้งสองคนมาประกบกันอย่างกับพอดหนังเนาะนะแล้วก็มัดตราสังด้วยสายสินพ่อหนานนะพ่อหนานนะครับก็กำชับว่าต้องเอาภาพนี้เก็บไว้ใต้หมอนบนหัวนอนด้วยนะทนายหนุ่มและต้องไปจุดเทียนทำพิธีหน้าโบสถ์ด้วยพิธีกรรมต้องทำกลางดึกนะฮะและคำมุสาทนายหนุ่มพกของทำสนิทเหล่านี้กลับไปที่กรุงเทพมหานครทุกคืนบรรยากาศในเมืองหลวงที่ดูทันสมัยกลับมีมุมหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีความหลอนนะฮะมีสายมืดอยู่นะฮะมีน้ำมันพลายทนายหนุ่มแอบเข้าไปในวัดหนึ่งกลางคืนครับไปยืนอยู่หน้าพระอุโบสถที่มืดมิดนะฮะนี่ดูสิพอดละครมากเลยฮะมีเพียงแสงไฟสลัวนี่ AI ทำให้ป่ะพี่หนุ่ม AI ทำให้ไหมมีเสียงไฟสลัวแล้วมีเสียงหมาหอนด้วยปะนะฮะขณะที่เขากำลังนั่งพึมพำคาถาพี่ถุ่มก็เอาไอ้ของที่ว่าเนี่ยฮะมาไหว้มาจุดธูปนะครับแล้วก็กำลังพึมพำท่องคาถาควันธูปก็ปล่อยออกมาลอยออกมาแต่ว่าควันธูปสายดาร์คคุณผู้ฟังมันจะมีความลักษณะแปลกๆมันจะไม่เหมือนควันธูปทั่วไปมันจะนิดนึงมันจะมีความแปลกๆนะฮะควันธูปจากผีอ่ะมันไม่ใช่ควันธูปที่มาจากสายขาวนะฮะแล้วก็จะดีพอดีมีพระภิกษุนะในวัดเดินผ่านมาพอดีเข้ามาเห็นในความมืดจึงเอ่ยปากถามว่าโยมมาทำอะไรดื่นๆหน้าโบสถ์ทนายหนุ่มก็ตกใจทนายหนุ่มจึงยอมมุสาออกไปว่าอ๋อผมมาจุดธูปขอพรเรื่องค้าขายครับหลวงพ่อพอดีเป็นความเชื่อของทางเหนือหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรทำแค่เพียงจ้องมองแล้วก็สงสัยนะฮะแล้วก็ทำสายตานิ่งหายก็หายไปนะครับแต่ว่าสายตาที่มองนะเหมือนจะทะลุไปเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคือไม่ได้มองทนายหนุ่มแต่มองไปเห็นอะไรสักอย่างข้างหลังนะฮะที่แอบอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะฮะผลลัพธ์และสิ่งที่ตามมาน่ากลัวมากครับของเขาแรงจริงๆหลังจากจุดเทียนและสวดคาถาอยู่หลายครั้งแฟนสาวที่เคยหันหลังให้กลับติดต่อมาหาจริงๆนะครับแต่มันไม่ใช่ความรักที่สมบูรณ์นะครับทุกครั้งที่เขามาหาที่ห้องและนอนหนุนหมอนที่มีรูปถ่ายมัดใส่สินอยู่ข้างใต้มันจะรู้สึกอึดอัดบรรยากาศในห้องมันดูเงียบแล้วก็เยือกเย็นผิดปกติเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งคอยจับจ้องจากความมืดตลอดเวลาความสัมพันธ์ได้กลับมาแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนถูกกดดันเหมือนมีใครบางคนมาสั่งเอาไว้ในความมืดนะฮะมีความระแวงมีความไม่สบายใจแล้วรู้สึกดิ่งนะยังบอกไม่ถูกโอ้โหนะแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมที่รู้จักด้วยนะนี่ท่านในหนุ่มเขียนเอาไว้นะไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมที่คุ้นเคยด้วยแต่เหมือนมีบางสิ่งแฝงเธอมานะครับทีนี้ความกลัวและความรู้สึกผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นนะท่านหนุ่มทนรับภาระหลอนหรืออึดอัดนี้ไม่ไหวเขาจึงตัดสินใจดึงรูปออกจากใต้หมอนตัดสายสินนะฮะแสงไฟในห้องเห็นสายสินที่มัดแน่นนะครับเขาลงมือแกะมันออกนะครับแยกรูปทั้งคู่ออกจากกันแล้วทำลายทิ้งนะเพื่อล้างอาถรรพ์นะครับหลังจากคืนนั้นผ่านไปราวกับมนต์สะกดได้คลายลงคุณฟังเธอกับเขาก็ตัดขาดจากการอย่างสิ้นเชิงไม่มีการติดต่อกลับมาอีกเลยโอ้โหเรื่องนี้ทำให้สอนให้รู้ว่าบางครั้งนะความรักไม่ได้มาด้วยสิ่งที่ความลี้ลับนะลี้ลับนะฮะแต่มันอาจจะพาอะไรบางอย่างกลับมาหาเราแต่อาจจะพาเจ้ากรรมนายเวรมาอยู่ร่วมกันนะฮะหรืออาจจะพาวิญญาณของสายมืดมาอยู่กับเราแทนก็เป็นได้เหมือนกันครับคุณผู้ฟังโอ้โหเรื่องนี้หลอนนะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมท่านนายหนุ่มนะน
ื่องจริงนะนี่หนุ่มว่าเรื่องจริงครับดีเจเคยทำจริงๆนะฮะเคยทำของใส่แฟนคือทนายหนุ่มเนี่ยคุณฟังเขาเป็นคนหน้าตาดีนะเห็นดีเจชอบแซวเขาเป็นคนหล่อนะหุ่นดีตัวสูงนะหุ่นดีคือตอนหนุ่มอะเหมือนอุ้นลูกหลาทองละทรงนั้นเลยทรงถ้าปัจจุบันคืออเมย์เหมือนอุ้นลูกหลาทองเลยหล่อนั้นเลยตอนเป็นหนุ่มไหมหล่อกันแหละหุ่นอย่างนั้นผิวอย่างนั้นเลยนะฮะผมทรงนั้นเลยอุ้นลูกหลาทองอย่างนั้นเลยนะฮะยุคนั้นนะฮะสมัยนั้นนะครับแต่พอดีอายุผ่านไปหน้าก็เท่าตามกาลเวลานะฮะตอนนี้ผ่านไปกี่ปีแล้วพี่ประมาณพ.ศ.อะไรเล่าดีเจฟังด้วยนะครับฟังเนี่ยพี่หนุ่มบอกว่าฟังดีเจเล่ายังขนลุกเลยขนาดเป็นเรื่องตัวเองแท้ๆนะฮะเรื่องนี้เนี่ยบางครั้งบางทีมันมีจริงๆคุณฟังเรื่องการทำของสังคมจริงบางครั้งบางทีเขาต้องการอย่างที่ดีเจเล่าให้ฟังวันก่อนเนาะต้องการทำให้เลิกกันก็ได้ทำให้มาหากันก็ได้แต่ว่าที่มันเลิกหรือมันมาหากันมันเอามันมีอะไรแฝงอยู่มันไม่ใช่ความเป็นตัวตนมันเป็นสิ่งที่แฝงอยู่มันเข้ามาแค่ร่างกายฮะโอ้แต่เขาไม่ได้เอาจิตเอาใจมาด้วยแต่เขาเอาอะไรบางอย่างที่เป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่เป็นสายมืดมาหาคนลุกนะฮะหล่อนะเนี่ยหล่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทนายหนุ่มนะครับที่เล่าให้ฟังตอนสมัยที่เป็นหนุ่มนะฮะเป็นหนุ่มๆมาก่อนนะครับพี่สมบัติวันนี้เจ๊ครับเรื่องนี้หลอดนะเมื่อกี้เห็นไอ้เจ๊พูดถึงเรื่องควายธนูใช่ไหมควายธนูหุ่นพยนต์นะฮะเขาบูชาไว้ดูแลบ้านครับไอ้เจ๊เอาไว้ดูแลสมบัติดูแลครอบครัวครับอ๋อโอเคนะสายพุทธคุณบูชาครับไอ้เจ๊โอเคเข้าใจละแต่มันก็น่ากลัวนะพี่นาไม่เอากลัวนะฮะหล่อเหมือนมาริโอไหมไม่ได้หล่ออย่างนั้นนะฮะมาริโอมันขาวนะฮะแต่พี่หนุ่มเขาจะผิวเข้มๆจะตัวสูงๆหน่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องทนายหนุ่มนะครับนำมาเล่าให้ฟังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจโอ้โหแล้วคุณฟังละฮะเคยเจอเรื่องแบบนี้หรือเปล่าลองเอามาเล่าให้ฟังสักหน่อยกันแล้วกันนะครับเนาะมาขอเพลงของไม้มือหนึ่งเพลงขั้นกลางหลังจากที่จบเรื่องหลอนไปแล้วนะครับเก็บไว้ให้ขึ้นใจครับเพลงจากไม้เมืองจริงๆมีคุณผู้ฟังขอเพลงแค้นผีนรกของพาดอกมาหนึ่งเพลงมันเป็นเพลงไวป่ะมันน่ากลัวไปอ่ะมันไม่เข้าพวกไม่เอาพี่หนุ่มว่าเรื่องนี้เรื่องจริงจริงดีเจไม่ได้โกหกแต่ว่าแค่ทำพล็อตเรื่องให้มันเหมือนละครเฉยๆแต่ว่าเรื่องนั้นเรื่องจริงเคยทำสมัยก่อนนะ

ชื่อเพลงว่าเก็บไว้ให้ขึ้นให้ชื่นใจเพลงจากไม้เมืองนะครับนะวันนี้พูดเรื่องหลอนน้องหลายคนชอบนะครับเมื่อกี้ที่พี่ต้อมเล่าให้ฟังว่าควายธนูฮะพี่ต้อมบอกว่าดีใจครับควายธนูนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะชอบเลี้ยงกันนะครับอย่างที่พี่สมบัติเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนาะนะฮะพี่ต้อมบอกว่าดีใจครับตอนสมัยก่อนย้อนกลับไป10 กว่าปีที่แล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยลูกคนที่2นะครับที่บ้านนะครับก็เอาควายธนูมาไว้นะครับลูกคนที่สองนะฮะบอกว่ากำลังเดินขึ้นบันไดนะครับเห็นวัวหน้าดำครึ่งขาวครึ่งขาวครึ่งเดินครึ่งครึ่งขาวครึ่งหนึ่งดำครึ่งขาวครึ่งนะฮะเดินตรงหน้าบันไดซึ่งผมเอาพี่ป้อมเขาเอาไว้ตรงบริเวณประตูหน้าบันไดพอดีลูกมันก็วิ่งนะฮะออกจากบ้านบอกว่าเห็นอะไรไม่รู้อยู่บนบ้านนะฮะตอนนั้นลูกคนที่สองอายุได้ประมาณ2 ขวบกว่าเองนะเขาเห็นแล้วเขาตกใจก็เลยไปหาประวัตินะฮะวัวธนูนะฮะวัวธนูเป็นวัวธนูของอาจารย์เนนวิเศษนะฮะเนนวิเศษสิงห์คำนะครับปี 2019นะครับเนาะนะฮะอาจารย์เนนวิเศษสิงห์คำสร้างเมื่อปี 19นะครับวัวธนูของท่านนั้นไม่เป็นสองรองใครเขาว่าอย่างนี้นะในข้อมูลนะฮะแล้วก็ประวัตินะฮะการสร้างเล่าต่อกันมาว่าอาจารย์ท่านเนนท่านไปปลุกเสกวัวธนูนี้ในป่าช้าเมื่อขณะที่ท่านกำลังปลุกเสกได้มีเสียงวัววิ่งรอบป่าช้านะครับและวัวธนูเนื้อทองแดงวิ่งมาชนกันนะครับในบาทพระที่ท่านใช้ปลุกเสกวัวธนูเนื้อทองแดงวิ่งชนกันในบาทพระที่ท่านใช้ปลุกเสกนะครับวิธีใช้หันหน้าวัวออกนอกบ้านอ๋อป้องกันคุณไสหันวัวเข้าบ้านเรียกทรัพย์วัวธนูอาคมที่โด่งดังมาจนถึงปัจจุบันนี้มีข้อความที่ท่านเขียนไว้ว่าวัวนี้เป็นวัวที่เสกในป่าช้ามีค่ายิ่งกว่าวัวธนูเงินผู้ใดทำศูนย์ผู้นั้นไม่ใช่คนนะฮะอ๋อโอเคนะก็เป็นข้อมูลนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะวัวธนูนะไม่รู้ที่จะกลัวไม่เอานะฮะของพวกนี้ไม่ควรจะไว้ในบ้านนะเอาจริงๆนะบางอย่างแม้กระทั่งอุ้ยฟังดิฉันไม่เคยมีสักอย่างนะกุมารทองวันทองไม่มีนะฮะไม่มีสักอย่างในบ้านเลยนะแต่ชอบฟังเรื่องหลอนเฉยไม่มีอะไรสักอย่างสายมืดสายดาร์กสายดำสายขาวแต่อันนี้เขาเรียกว่าสายขาวแล้วไม่มีไม่ได้สิมันเป็นป่าช้าเนี่ยมันจะไปสายขาวได้ไงพี่มันก็ต้องเป็นสายกลางๆสายน้ำตาลไหมเนี่ยของป่าช้านี่เขาบอกเป็นของแรงนะฮะเพราะว่าดินกลบศพนี่มันเป็นของแรงมากๆเลยการใช้ปลุกเสกเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะพี่อ้อมจะไปหรือพี่อ้อมกำลังเล่าเรื่องผีอยู่เลยแหมนะนะครับนายสันติบอกว่าฝากสวัสดีด้วยครับขอเพลงร้อยปิดหน่อยครับอะไรอ่ะเพลงร้อยปิดคืออะไรพี่ร้อยปิดเพลงอะไรเรื่องนี้นะ

แกเป็นคนพิเรนเคยเอาไปเล่าในเดอะช็อคมาแล้วเดี๋ยววันหลังพี่หนุ่มพี่สมบัติส่งเรื่องมาเดี๋ยวค่อยเอามาเล่าให้ฟังกันเนาะนะครับเอาละครับตอนนี้ต้าบอกว่าดีเจครับได้เวลาหากับแก้มแล้วครับดีเจนะฮะกับแก้มนะฮะนี่ครับดีเจพี่สุภัทฝากถามกุมารทองกับลูกกรอกนะมันต่างกันอย่างไรพี่สมบัติกุมารทองลูกกรอกต่างกันยังไงตอบหน่อยพี่อ๋อว่าเหตุผลใช่ไหมฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนไหมโฮเทลแคลิฟอร์เนียก่อนไหมที่ฝากไว้เมื่อกี้จาก KW ก่อนนะเดี๋ยวให้ฟังต่อเหตุผลเนาะนะฮะปิดท้ายด้วยเพลงช้าก็ได้วันนี้เล่าเรื่องผีกันเพลินทีเดียวนะฮะนะฮะหลวงพ่อน้อยวัดศรีสักทองจังหวัดนครปฐมเจ้าต้นตำรับครับควายธนูอ๋อเหรอฮะเป็นต้นตำรับควายธนูเหรอครับว่ากันไปแล้วกันความเชื่อส่วนบุคคลเนาะบางคนก็ไว้รับทรัพย์เรียกเงินเรียกทองตามความเหมาะสมนะครับคุณผู้ฟังนะก็เหมือนก่อนไงที่ดีเจเล่าเรื่องสามีนักร้องอ่ะที่เขาเอาไอ้ตะกุดสายดำมาที่เขาบอกมีคนเดินตามตลอดอ่ะเป็นเงาดำอ่ะของพวกนี้เป็นสายดำสายมืดผสมกับสายขาวผสมกันนะฮะบางครั้งบางทีพระนั่นแหละบางคนทำปลุกเสกนะครับแต่ว่าบางครั้งที่ของที่มันมามันเป็นวิญญาณพูดผีฮะที่เอามาเลี้ยงอ่ะมันก็ต้องเป็นวิญญาณนะฮะหนึ่งเพลงสากล นะครับ Hotel California เดี๋ยวปิดท้ายด้วยเพลงร้อยเหตุผลกันละกันนะครับร้อยเหตุผลของสเตอร์นะครับทำไมครับพี่สุภาพสนใจจะเลี้ยงเหรอฮะเลี้ยงต้อยเหรอฮะตอนนี้5:35 นะครับส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านกันเย็นนี้นะครับ

ในเครื่องเพลง Hotel California ครับจาก Eagles ที่ฝากไว้ในรายการเพลงสากลนะจ๊ะพี่สบายวันดีใจครับเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าอะไรนะกุมารทองและลูกกรอกแต่งกันอย่างไรใช่ไหมให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันละกันนะครับนะกุมารทองเขาเรียกว่าสายขาวพระสงฆ์เสกครับดีเจหรืออยากมาอยู่กับคนนะครับเขาเลยอยากมาอยู่กับคนเนาะถ้าเป็นลูกกรอกเนี่ยจะเป็นคารวาสปลุกเสกครับเป็นเด็กลูกกรอกที่ตายแล้วแล้วแต่จะชอบบูชาแบบไหนนะฮะก็คือพระธรรมกับคารวาสธรรมนี่เนาะใช่ไหมฮะมันอยู่ที่จุดประสงค์ที่จะบูชาครับจะเลือกเอาเนาะนะก็คือยังไงก็เป็นวิญญาณทั้งคู่เนาะวิญญาณทั้งคู่นะฮะที่เข้ามาอยู่ก็ต้องเลี้ยงเขาไงเนาะประมาณนั้นเลยส่วนพี่สมบัติบอกว่าดีใจครับผมเนี่ยเป็นสายพุทธคุณนะฮะมีพระขายอย่างเดียวพระเครื่องนะพี่ต้อมบอกว่าดีใจครับที่เมื่อกี้พูดถึงควายวัวธนูเมื่อกี้นะฮะตอนปลุกเสกนะจะเอาวัวธนูเนี่ยใส่ในบาตรปลุกเสกทั่วป่าช้า7ที่รอบๆ บริเวณที่ดอยอินทนนท์นะครับตอนปลุกเสกชาวบ้านแถวนั้นจะได้ยินเสียงวัววิ่งไล่กันทั้งป่าและวัวธนูที่ถูกปลุกเสกในบาตรก็จะชนกันจนกระเด็นออกมานอกบาตรประมาณนี้อันนี้เป็นข้อมูลนะความเชื่อนะส่งมาแล้วขอดูหน่อยนะพี่ต้อมวนขอให้ดิส่งให้ดิเจดูว่ามันเป็นไงนะพี่ต้นคู่วันดีเจครับขอมาก่อนชาวบ้านได้ฟังลุนเจ้าหมูนะฮะเห็นไหมบอกแล้วใครที่ขอมาแล้วชวนดีเจคุยดีจะลืมเพลงนะฮะจะลืมเพลงนะฮะมาเพลงของพี่ต้นคงอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาปิดท้ายด้วยเพลงร้อยเหตุผลนะครับที่ขอเมื่อสักครู่นะครับขอเพลงอะไรนะผู้ชายร้องไห้ของป้างนครินทร์นะครับผู้ชายร้องไห้มาฟังเพลงที่ขอมานะครับเนาะทิติพลว่าผมเป็นสายอนุรักษ์ธรรมชาตินะฮะอนุรักษ์ธรรมชาติล่ะฮะสายอะไรสายอนุรักษ์ธรรมชาติหนึ่งเพลงจากพี่ป้างก็เดี๋ยวมาปิดท้ายด้วยร้อยเหตุผลกันแล้วกันนะครับ

นี่คือเพลงของพี่ป้างครับชื่อเพลงว่าผู้ชายร้องไห้นะครับส่งมานะครับคุณฟังครับวันนี้นะฮะก็มีข่าวอัปเดตมานะครับว่ากรณีของขอแล้วที่ไฟไม่ผับนะครับที่โรงเบียร์ลาดพร้าวปรากฏว่าล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก2รายรวมเป็น41รายคุณฟังเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับโอ้แสดงความเสียใจด้วยกันละกันนะครับแล้วก็กรณีของป้าดานะครับวันนี้ป้าดาบุกนะฮะบุกไหนเอ่ยป้าดาบุกสำนักพุทธนะครับยื่นขอดูหนังสือจัดตั้งวัดครับย้ำแค่ต้องการพิสูจน์ความจริงคืออย่างที่บอกไปว่าป้าดาอยากจะรู้ว่าถูกต้องตามกฎหมายไหมตั้งวัดถูกต้องหรือเปล่าทำไมตั้งวัดล่าช้าอย่างนี้นะฮะรอดูต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเนาะส่วนกรณีของครูน้ำนะครับโหนกระแสนะครับล่าสุดนี้ครูน้ำยอมรับนะเพิ่งแต่งงานมาแล้ว1เดือนแล้วก็เลิกกันแล้วกับสามีคนเดิมก่อนจะมาเจอหนุ่มชื่อเท่หนุ่มอบต.นะฮะนะฮะแล้วก็สุดล่าสุดแล้วหลังจากเอาเงินเข้ามาหลายแสนครูน้ำขอคืนเงินแค่ครึ่งเดียวอ้างตัวเองก็เสียหายเหมือนกันบอกยังรักพี่เท่อยู่อยากจะคบหากันต่อไปโกหกเขาว่าเป็นครูนั่นต่างๆนู่นนี่นั่นเพิ่งเลิกกับแฟนเพิ่งเลิกกับผัวไปได้ไม่ถึงเดือนเลยอะไรเงี้ยนะครับอยากหาที่ดามใจอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องราวโหนกระแสในวันนี้เนาะส่วนฮารุนโซโล่นะครับพี่ชายฮารุนโซโล่นะครับเตรียมใช้กฎหมายจัดการคนละเมิดลิขสิทธิ์ดึงคลิปแล้วก็ภาพไปใช้ในการทำคอนเทนต์ในโซเชียลนะเพราะว่าการทำภาพคอนเทนต์ในโซเชียลมันได้สตังค์นะบางคนเอาไปยิงแอดเอาไปปั่นใน TikTok ได้ตังค์นะเออเอาคลิปดึงคลิปเข้าไปเลยใน TikTok อ่ะเยอะมากเลย TikTok นี่คือเป็นอะไรที่เลิกละเมิดลิขสิทธิ์เยอะมากคุณผู้ฟังเขาจะดึงคลิปนะอย่างเช่นเพลงวิดีโอภาพต่างๆเนี่ยไปออกแล้วเขาก็สร้างรายได้กับตัวเองนะต่างๆนานานะฮะอ่ะว่ากันไปนี่ก็เป็นข่าวสำหรับเย็นนี้ที่นำมาฝากกันด้วยแล้วกันครับอ่ะมาเดี๋ยว1เพลงปิดท้ายเลยมั้ยหรือไงดีปิดเลยมั้ยเนาะนะฮะนี่พี่ต้อมส่งภาพมาวัวธนูนะฮะให้ดูนะฮะงั้นปิดท้ายกับเพลงนี้ครับนี่คือร้อยเหตุผลจากสเตอร์เลยกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเพลงช้าปิดท้ายกันแล้วกันเพลงไวพอก่อนนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับแล้วก็ร้านเจ้ายาวเขาตุ้ม1บาทด้วยให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับอย่างนี้ล่ำลาไปก่อนจะ6โมงเย็นแล้วตอนนี้5โมงเย็น48นาทีนะครับใครยังไม่ไปไหนก็ฟังเพลงเพราะต่อที่ BP Radio ยาวๆเลยนะแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย

ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอปไลน์ ID FM 975คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอปไลน์ ID FM 975เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

พลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับทักทายกันช่วงเวลา4ทุ่มกับดีเจวินที่ VP Radio นะครับมาทักทายในช่วงนี้นะครับในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนเลยนะโปเต้ดูบอลได้ไหมสรุปดูบอลไม่ได้ใช่ไหมแหมนะฮะเอามาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะครับจบไปเมื่อกี้กับเพลงอะไรนะเพลงเหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอนะครับเพลงของโซคูนะฮะที่หยิบให้ฟังด้วยแล้วกันนะครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะฮะทางบนทริก FM 90นะครับทางแอปพลิเคชันออนไลน์ทั่วประเทศเลยแล้วก็ต่างประเทศด้วยรวมไปถึงใน YouTube ช่อง BP ด้วยที่เพิ่งไลฟ์ไปเมื่อกี้นะจ๊ะนะฮะสีแชทมาแล้วนะครับโปเต้นะครับเมื่อกี้โปเต้พยายามจะดูบอลอยู่นะดูไม่ได้บอลไทยนะฮะทักทายพี่จุ๋มระยองด้วยนะฮะขอเพลงยอมรับคนเดียวนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับพี่แสวงชัยอยู่บ้านน้ำน้อยแพ้ไฟนะสาวบีบีสวัสดีครับพี่วินทางโน้นฝนตกไหมฮะวันนี้ทางชลบุรีฝนตกช่วงเย็นๆนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะฮะขอเพลงอยากฟังเหตุผลของบับเบิ้ลเกิร์ลเข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยนะฮะพี่โอมายังพี่โอเมื่อกี้ไปดูไปฟังอีเฟมนะฮะเจนซีมาเล่าเรื่องผีนะฮะกับอังคารคุมโปงนะฮะนะฮะนี่เดือน900คือดูบอลไม่ได้มันแยกไปนะโปเต้มันเป็นคนละบริษัทกัน True Vision กับไอ้ True Online อ่ะมันคนละอันนี้กันนะ มันต้องสมัครแพ็คเกจเพิ่ม199อ่ะมันเป็นคนละส่วนกันเขาให้ดูเฉพาะช่องฟรีทีวีกับช่องบางช่องนะที่ดูฟรีนะครับแต่ละเป็นในส่วนของบอลมันต้องสมัครเพิ่มเพราะเขาซื้อลิขสิทธิ์มานะมันซื้อลิขสิทธิ์มาเพราะว่าไออินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาแยกไปในส่วนของเน็ตอย่างเดียวถ้าคือบางคนเขาไม่ได้ใช้เน็ตนะบางคนเขาใช้3BB เงี้ยบางคนใช้ AS เงี้ยถ้าเขาจะดูบอลเขาสมัคร199เงี้ยเข้าใจไหมก็คือมันถือว่าแยกไปอิสระไปเลยนะแต่ถ้าจะดูเพิ่มของ True มันต้องจ่ายเพิ่มมันเป็นคนละส่วนกันบางคนใช้3BB จะดูโปรโมชั่นแพ็คเกจดูบอลก็สมัคร199นะอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นคนละส่วนกันนะฮะโปเต้จะดูบอลนะฮะไม่ได้ดูไม่ได้ช่องล็อกอยู่นะฮะอ่ะก็มันเป็นของ True Vision เขาไม่ใช่ของ True Move Edge นะครับคนละส่วนงานกันนะครับทักทายพี่เฟิร์สด้วยกันละกันนะฮะพี่เฟิร์สยามค่ำคืนวันนี้ขอเพลงหนุ่มอบต.มาด้วยว่ะโอ้โหสงสัยอินกับข่าวนี้จัดไปหน่อยนะฮะพี่เกมเลสซิ่งทักทายนะครับโอ้โหนะวันนี้มากับแก้มชุดใหญ่นะฮะฐานทัพเกมเลสซิ่งครับคืนนี้ดีเจปัดโทษนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะมีแกงอะไรบ้างพี่วันนี้นั่งกินข้าวกันอยู่ฟังเพลงไปด้วยนะครับทักทายเข้ามาไหนใครทำอะไรอยู่บ้างนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่บ้างโอ้โหวันนี้เมนูน่าทานมากเลยพี่มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหของดีทั้งนั้นเลยมีเนื้อใช่ไหมฮะหลายอย่างทีเดียวนะจ๊ะนะฮะเอามาจะนั่งกินไปด้วยนะครับจะนั่งดื่มไปด้วยก็มาฟังดีเจทันไปด้วยดีเจวินไปด้วยกันละกันจะได้ไม่เหงากันนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับพี่โอมาแล้วนะฮะบอกฟังผีเรื่องผีมาเมื่อกี้จัมเปอร์ทักทายด้วยกันละกันนะครับขอเพลงเข้ามาด้วยทนทุกทีนะครับทันทีของ AI ป่ะ AI ครับทักทายเข้ามานะฮะแล้วก็รวมไปถึงพี่สุเมธด้วยนะฮะทักทายดีเจรอบดึกครับรอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วนะฮะติ๊กชิโร่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็พี่เกียรติศักดิ์หาดใหญ่ทักทายยามค่ำคืนนะครับเซฮายเข้ามาได้เลยนะใครมาถึงแล้วเซฮายกันได้นะครับกับเพลงที่อยากฟังกันพี่อ้อไปไหนกำลังขับรถอยู่เหรอฮะอ๋อนี่ไงเขากำลังกลับหรือว่าอ๋อฝนตกอ๋ออิสลามด้วยเหรอฮะอ๋อที่กทม.บางจุดมีฝนตกนะครับนะอะไรอย่างอ่ะ could not do one glenza พี่โอส่งเลยมาภาษาอังกฤษเหรอฮะตอนนี้เป็นฝรั่งเหรอ นะครับเอามาฟังเพลงกันก่อนดีกว่าช่วงนี้นะฮะคนดูบอลกำลังกลับอ๋อคนดูบอลกำลังกลับมันแปลภาษาอังกฤษอ่ะพี่ตอนนี้พี่กำลังผ่านในส่วนของสนามราชมังคลาเนี่ยครับบอกว่าคนดูบอลกำลังกลับตอนนี้นะครับกำลังทยอยกลับบางคนก็ส่วนมากจะเป็นมอเตอร์ไซค์กันเยอะรถยนต์ก็มีเยอะเหมือนกันนะหลายคนก็เรียกว่าสวมเอเลนะผ้ากันฝนนะเนี่ยสวมผ้ากันฝนนะฮะพี่โอกำลังผ่านสนามราชมังคลากีฬาสถานพอดีก็เลยแชะรูปมาให้ดูกันคนกำลังทยอยกลับกันนะฮะอ่ะว่ากันไปกันละกันนะจ๊ะคนก็เยอะแล้วก็ผ้ากันฝนก็แยะเลยทีเดียวนะครับพี่ณัฐพงษ์องครักษ์ครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากซ้ำเติมทะเนศครับเปิดไหมพี่ได้เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเปิดให้รอสักครู่นะครับช่างบอยพัทลุงครับยังไม่กลับนะจ๊ะกำลังนั่งดื่มเครื่องดื่มเหมือนอยู่โอ้โหทำอะไรครับพี่วันนี้นั่งเครื่องจิบเครื่องดื่มอยู่นะฮะพร้อมกับเมนูหลากหลายโอ้โหนะฮะอ่ะทักทายเข้ามานะช่างบอยพัทลุงยังอยู่ยังไม่ปิดร้านปิดอู่นะครับนะมาเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆส่งให้ฟังกันในคืนนี้เลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็ส่งเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันนะครับมาเดี๋ยวให้ฟังเพลงของติ๊กชิโร่แล้วกันในช่วงเวลานี้นะครับพี่โอ้นะโอ้แล้วก็ว่าอะไรผสมภาษาอังกฤษมานะ Could not do one glance มันอ่านเป็น Could not do one glance คนดูบอลกำลังกลับนะฮะพี่
จุ๋มอยากฟังครับเพลงนี้ยอมรับคนเดียวของติ๊กชิโร่นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ายอมรับคนเดียวครับเพลงนี้จากพี่ติ๊กฮีโร่นะครับที่ฝากไว้เมื่อกี้จากพี่จุ่มด้วยว่าอยากจะฟังเพลงนี้นะครับนก2519ว่าดีเจขาขอชื่อแพ็คอินเทอร์เน็ตรายปีออนใน Facebook หน่อยหมายถึงว่าอ๋อกลุ่ม Facebook เหรอพี่ฮะพอเพลงกอดของว่านแล้วก็เฮิร์สล่ะฮะเดี๋ยวจะส่งลิงก์Facebook กลุ่มให้นะครับจะได้เข้าไปดูโปรโมชั่นแพ็กเกจต่างๆให้นะฮะในส่วนของลูกค้าคุณฟังที่อยากจะได้สมัครซิมของ True และ Dtac นะฮะเดี๋ยวจะส่งให้เดี๋ยวส่งลิงก์ให้อ่ะเข้าไปในกลุ่มได้เลยแล้วจะมีเซลหรือว่ามีคนที่โพสต์ต่างๆมากมายนะครับนะทักทายมาหลังไม่เมื่อกี้จากพี่ออฟทอลอออฟทางหลวงบอกว่าดีเจครับขอเพลงแชร์ของโปลิโต้หน่อยฮะช่วงนี้ที่เชียงใหม่ถนนไม่ว่าจะเป็นแยกหลุยแยกกองทรายนะครับมีการปรับปรุงเล่นงบประมาณมาอาจจะมีขี้ดินโคลนนะครับตกตามถนนมากมายก็ต้องขออภัยด้วยเพราะตรงนี้มีการปรับปรุงต่างๆมากมายนะครับหลายพื้นที่หลายแยกหลายถนนใหญ่ที่เชียงใหม่นะฮะนี่ก็แจ้งประชาสัมพันธ์เข้ามาครับฝากเพลงเข้ามาด้วยนะฮะทางแยกทรายกองช่างได้ใกล้กันครับสรุปเป็นแผ่นสมัยก่อนเลยสรุปหรอมาอย่างตอนนี้กลับมาอย่างไม่รักก็ปล่อยนะฮะมาทักทายกันคืนนี้นะฮะถ้าไปถึงแล้วเซย์ไฮกันนะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันช่วงนี้แง่ทรายอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่เพราะว่าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าวุ่นวายกับเด็กน้อยอยู่ดูแลลูกช่วงนี้เดี๋ยวมาฟังเพลงเซตแรกกันก่อนที่คุณฟังฝากมานะครับนะสวัสดีพี่ได้โอ้พี่ได้หายหน้าไปนานมากเลยอวดจอแอนดรอยใหม่โอ้โหอันนี้จอในรถพี่ได้เหรอฮะโอ้โหทันสมัยไฮโซมากกำลังขับรถอยู่ตอนนี้เปิดมีวิดีโอในรถยนต์อยู่นะครับกำลังเปลี่ยนเครื่องเสียงจอใหม่สวยงามทีเดียว พี่ได้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนกำลังขับรถอยู่นะครับนะทักทายไปยังพี่เอ็มอรันวาสีด้วยมาแล้วเรียบร้อยคืนนี้นะครับว่าทักทายครับดีเจเสียหายเสียหายนะครับนะพี่โอส่งภาพมาแล้วแฟนบอลอุตส่าห์มาดูแพ้โชว์ให้ดูสักหน่อยนะฮะตอนนี้พี่โอกำลังขับรถผ่านสนามราชมังคลาไงเขากำลังทยอยออกมาเรื่อยๆมีทั้งมอเตอร์ไซค์เดินออกมารถยนต์นะฮะนะฮะประมาณนั้นเลยซีแชทนะฮะขอเพลงวันงานประหารใจวันงานประหารใจสักผู้เวียงนะครับดีเจมาแล้วลูกทุ่งก็มานะฮะได้ว่าจะนอนแล้วครับพี่เจอยู่

แดงจ้าพี่นาวินต้านะครับชื่อเพลงว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟนะฮะน้ำน้อยก็ต้องแพ้เป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมครับก็อาจจะยากนะคุณฟังล่าสุดนี้มีพี่ฟุกไอ้น้ำคุณฟังเขาไปโคฟเวอร์เพลงหัวใจกระดาษของอู่ท่าทอนวะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะฮะเขาไปโคฟเวอร์เพลงหัวใจกระดาษเบาๆก็ขาดเบาๆก็ปลิวอ่ะเดี๋ยวสักครู่จะเล่นให้ฟังกันละกันนะครับนะตอนนี้4ทุ่มกับอีก16นาทีนะครับเติมเพลงกันได้ใครกำลังขับรถขับราอยู่ฟังอยู่หรือว่านอนอยู่ที่บ้านลงมาเซฮายกันจะได้เปิดเพลงเพราะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะตอนนี้กำลังไล่ตั้งคิวเพลงอยู่นะฮะ

เมื่อกี้การแข่งขันฟุตบอลนะครับไทยแพ้สิงคโปร์ดีมีประตูตุนรวม2นัดทะลุชิงอาเซียนคัพ2026นะฮะเอามาดูที่เขาวิเคราะห์ไปหน่อยนะฮะศึกชิงแชมป์อาเซียน2026นะครับรอบรองชนะเลิศอันดับนัดที่2นะฮะทีมชาติไทยดีกรีแชมป์7สมัยเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับสิงคโปร์โดยเกมแรกช้างศึกบุกไปชนะมาได้3-1ครับพร้อมเพิ่มสถิติชนะรวด5นัดทีเดียวแอนโทนีฮัดสันนะครับกุนซือทีมชาติชาวอังกฤษปรับผู้เล่นหลายจุดโทษเกมผ่านไปชั่วโมงแรกทีมชาติไทยกับสิงคโปร์ยังทำอะไรกันไม่ได้0-0ครับนาที45สิงคโปร์ขึ้นนำไทย1-0จากบอลยาวนะฮะที่กำพลออกมาตัดและเข้าข้างแฮร์ริสนะฮะยิงไกลระยะเกือบ25หลาสวนเข้าไปทำให้สกอร์รวม2นัดสิงคโปร์ไล่มาเป็น2-3จบครึ่งหลังจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับมีข้อวิเคราะห์ไว้เยอะนะเอาไปที่สุดท้ายนะปรากฏว่านาทีที่88ครับไทยเปลี่ยนตัวผู้เล่นสุดท้ายนะครับนะฮะส่งด้วยการส่งนะฮะอูแซมนะฮะอูแซมมาเหรอฮะลงไปเล่นแทนวันชัยนะฮะเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมไทยปิดบ้านแพ้1-2นะฮะนี่เขาวิเคราะห์นาทีต่อนาทีเลยนะนาทีที่75ไทยยังตีเสมอไม่สำเร็จนาที81ไทยเปลี่ยนตัวนาทีที่62ไทยมาได้จุดโทษจากจังหวะที่วันชัยไปโดนไรฮานสจวตทำฟาวนะครับนาที65สิงคโปร์ออกนำ2-1อีกครั้งนะฮะวิเคราะห์ละเอียดเลยสุดท้ายและสุดแล้วนะฮะแต่รวมผล2นัดไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปด้วยสกอร์4-3นะครับเข้าไปรอลุ้นแชมป์สมัยที่8โดยรอพบผู้ชนะระหว่างมาเลเซียหรือเวียดนามโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะเป็นเจ้าบ้านในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะฮะก่อนจะไปบุกเยือนในวันพุธที่26สิงหาคมนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ข่าวจากเว็บไซต์ข่าวที่เขาลงเอาไว้นะฮะก็มีเขาเรียกว่ามีของเก่ามีตุนเอาไว้เนาะคือทำให้ผ่านเข้าไปได้นะฮะสกอร์รวมดีกว่านะฮะก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะสวัสดีพี่เต้ยปลาไหลได้ก็แล้วกันนะครับพี่วินครับขอเพลงหน่อยน้ำเต็มแก้วเวอร์ชันเนสกาแฟจ้ะมีคนขอทุ่งเข้ามา3เพลงเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันสักครู่นะครับเนาะเนี่ยสายบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนอยู่แค่นี้ไม่ใครไม่อายผมอายมากอุ๊ยเมียสายแรงมากเลยเนี่ยสายเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนใช่ไหมฮะแหมเบอร์หนึ่งอาเซียนนะฮะว่ากันไปนะฮะพี่เอฟอันวาสิว่าขอเพลงแล้วจ้าดีเจเดี๋ยวเจขอดูข้อความก่อนเมื่อคืนเหมือนจะมีนุ่งหนิงขอเพลงมานุ่งหนิงอยู่เปล่าดีเจลืมเปิดเมื่อคืนนี้ขออภัยหนิงอยู่ไหมครับถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งในไลฟ์ในช่องแชทนะฮะเมื่อคืนขอเพลงมาลืมดูข้อความเมื่อคืนคนขอเพลงเยอะมากนะฮะแต่ว่าก็ไม่มาทวงด้วยนะสวัสดีน้องหงร่อนด้วยกันละกันมาแล้วจ้าพี่โอ้น้องหงร่อนมาว่ะสวัสดีครับพี่บินก่อนอื่นขอหนึ่งแก้วแรงๆเน้นจากพี่สนนะฮะขอหนึ่งแก้วผ่านตัดไม่ใช่สิฝากตัดทิ้งเมนูกับแกล้มที่เป็นเป็ดให้หมดด้วยนะคะอ๋อคือเอาทิ้งหมดเลยใช่ไหมฮะเมนูเป็ดไม่ให้พี่สนกินแล้วใช่ไหมฮะทักทายผู้ชายทุกคนในคลื่นในช่องบีพีเรดิโอด้วยแล้วกันนะฮะขอเพลงท้อของน้องตาหวานด้วยแล้วกันปอลลิวพูยิ่งใหญ่กว่าน้องของร่อนมาแล้วนะฮะหายไปหลายวันพี่ที่แอบฟังอยู่นะครับพี่เอ็มอรันวาสีวันนี้ขอเพลงรักคนที่รักเราดีกว่าของหนูพีเตอร์นะครับนี่ลูกทุ่งมาสี่เพลงละแล้วก็แชร์โปรเตโต้มาโดยอัดได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะนะครับส่งเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงให้ฟังกันนะนายกสอสมาคมบอลอะไรอ่ะคนเท่าคนเก่ากล่าวไว้บางยีพี่ใหม่ว่าดีเจครับผมก็อายเหมือนเฮียทรายแหละฮะบอลไทยไปได้แค่นี้ระดับอาเซียนไปได้แค่ระดับอาเซียนไม่มีปัญหาแต่ระดับที่ใหญ่กว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเป็นเพียงนั้นไปนะครับเนาะอายทำไมพี่ใหม่ฮะอายเพื่อ พี่แป้นบอกว่ารอฟังครับดีเจรอสักครู่กันละกันนะครับนะ

0: พลงนี้ชื่อว่าอยากฟังเหตุผลนะครับของ Bubble Girl นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะฮะแต่ละคนต่างมีเหตุผลของตัวเองเนาะจะมากจะน้อยเพลงนี้ขอมาจากสาว BB นะฮะบอกว่าช่วงนี้ขอเพลงเศร้าหน่อยนะคะโอ้ยพี่โอ้ว่ะต้องบอกว่าพี่เสกร้อนน้อง BB บอกว่าช่วงนี้ขอเศร้าหน่อยนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่ผ่านมามันจบแล้วค่ะจบแบบงงๆด้วยจบแล้วนะ13ปีอุ๊ย13ปีแล้วเหรอฮะ BBไม่เป็นไรให้กำลังใจกันละกันนะครับมีสายเข้ามาเดี๋ยวทักทายกันต่อไหมมาทักทายสายนี้ดีกว่านะฮะนะครับพี่เสกร้อน13ปีจบแล้วครับ
1: จบแล้วเหรอขอรับนางเศร้าอยู่หรือขอร
0: ับ ใช่แล้วขอรับ
1: นางเศร้าที่บอลไทยแพ้ใช่ไหมขอรับ
0: เศร้าที่เรื่องราวมันจบลงสิ
1: มันจบแล้วครับมันจบแล้วครับทายนํามันจบแล้วครับนายดีครับพี่ได้ครับแต่มันต้องว่างนะ ได้ครับพี่ดีครับท่านทันครับผมเหมาะสมครับเจ้านาย
0: นั่นแหละ
1: สมัยก่อนมันต้องใช้เนี่ยเวลาทำงานเกี่ยวกับมีนายนะ
0: ใช่
1: ได้ครับพี่จริงครับท่านทันครับผมเอาส่งกับเจ้านายได้ลูกเดียวอ่ะ
0: อ
1: ันนี้บอลไทยแพ้ไปแล้วนะ
0: พี่ว่าไงเรื่องนี
1: ้เปลี่ยนมาเยอะแล้วพี่เปลี่ยนทั้งโค้ชเปลี่ยนผู้จัดการเปลี่ยนหลายบอลไทยมันเชียร์ไม่ขึ้นจริง
0: ๆ
1: ท่านเชียร์บอลมาดีๆนะแพ้แล้วแต่แพ้มันเข้ารอบอ่ะคือแล้วว่าเชียร์แบบให้ใจแต่เชียร์ไม่ขึ้นบอลไทยเป็นเงี้ยมันเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นมันคือไม่ได้ทำอะไรที่เป็นเรื่องราวแบบเป็นยาวๆแบบวางแบบเด็กแบบญี่ปุ่น
0: อ
1: ะวางไปเลยตั้งแต่รุ่นเล็กยันไปรุ่นใหญ่รุ่นกลางคือวางไปเลยแบบเป็นระบบมันไม่มีไง
0: ม
1: ันพอไม่ดีปุ๊บเปลี่ยนไม่ดีปุ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วมันจะมาดีได้ยังไงมันไม่ได้วางพื้นฐานที่ดีไงไม่ต้องอายใครครับไม่ต้องอายอะไรคนเยอะแยะอายอะไรล่ะคนเยอะแยะคนต้อง70-80ล้านคนอายใครคนเยอะแยะ
0: อายอะไรเนาะอายเพื่อนะฮะ
1: อายอะไรนะอายอะไรคนเยอะแยะไม่ต้องอายกันแล้ว
0: เชี่ยวแป้งนะฮะ
1: แต่เด็กดื้อเด็กดื้อยังไม่มาใช่ไหมครับ
0: ยังไม่เห็นพี่อาจจะซุ่มอยู่ก็ได้
1: เด็กดื้อชอบมาดึกเด็กเราโฆษณาแซวตอนนี้นางก็มาดึกไอ้คุณตลกคุณตลกกับตลาดท่านนิยมสังคมนิยมที่ไหนก็ไม่รู
0: ้
1: มีแต่บีบีนี่แหละคอยเป็นกำลังใจให้พี่เสกหน่อยตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจบีบีเหมือนกัน
0: นั่นน่ะสิ
1: พี่เอ็มอรัญวาสีนะคุณเอ็มอรัญวาสีเมื่อวานผมถามจนปากเปียกปากแฉะคุณพี่ยังไม่ได้ให้ธรรมะพ
0: ี
1: ่เสกร่อนสักข้อเลย
0: เอาใหม่ถามใหม่เมื่อวานไม่พี่วันนี้ไม่ฟังออกจากห้องพระมาอยู่เอาใหม่
1: จะถามประมาณว่าเนี่ยแหละน้องหญิงบีบีอย่างเงี้ยคือเขาแบบคือวนเวียนอยู่กับอดีตเขาไม่ยอมยังไม่ยอมมาอยู่กับปัจจุบันที่เป็นพิเศษร่อนสักทีจะให้ธรรมะข้อไหนกับน้องหญิงบีบีดีว่าอดีตปล่อยมันเถอะพามันเถอะมันแก้ไขไม่ได้มาอยู่กับพิเศษร่อนที่เป็นปัจจุบันดีกว่าเริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็เดินไปอนาคตด้วยกันกับพิเศษร่อนนะขอรับ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ขอธรรมะให้น้องบีบีสักหนึ่งข้อจะได้ละได้วางได้ปล่อยอดีตสักที
0: อ๋อได้อยู่นะฮะปวดหัวแทนพี่เอ็มอรัญญวาสีจังเลยขอรับต้องมาคอยตอบอะไรแบบนี้นะครับเพลงอะไร
1: ถ้าอย่างนั้นขอเพลงให้น้องหญิงบีแล้วกันขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
1: ถึงน้องหญิงบีจะเสียใจอดีตแต่ปัจจุบันน้องหญิงบีปลูกดอกไม้ในหัวใจให้พี่เสกร่อนนะขอรับ
0: โอ้ดีจังเลยครับดี
1: ปลูกดอกไม้ในหัวใจนะขอรับ
0: ได้เลยครับพนันดาเรืองบุตรนะครับ
1: ขอร
0: ับ ได้เลย
1: ขอบน้ำใจยิ่งนะขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับปวดหัวจริงเลยฮะกับคุณเสกร่อนนะขอรับนะฮะชอบถามอะไรไม่รู้นะฮะเป็นพระเป็นเจ้าในปวดหัวนะฮะเอาละมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะหนูขอเสียใจหน่อยตั้งแต่13ปีอ๋อคือที่ผ่านมาไม่เคยเสียใจใช่ไหมมาละในช่วงนี้นะฮะเพื่อนบีบีว่าขอบคุณนะฮะพี่เสกที่อุตส่าห์ส่งกำลังใจมานะฮะพี่ดกว่าขอบคุณมากนะฮะพี่สนเอสก้าวมาแล้วแล้วพี่อุดีด้วยกันละกันครับมาแล้วคนมั่นหน้านะฮะอีกคนหนึ่งนะฮะสวัสดีขอรับไม่มีขอรับเนาะ
2: สวัสดีครับดีเจวิน
0: สวัสดีครับดีเจวินครับ
2: วันนี้ไปร้องเพลงทีมพิกซี่มาครับ
0: ไปมั่นหน้ามาอีกแล้วร้องเพลงอะไรบ้างวันนี้ฮะ
2: ไม่ร้องถกสองเพลงของเพลงเราเสียเพลงที่ของวันเกิดที่ของไอพี่เป็นวิศวะที่โรงพยาบาลนะเขาเคยเป็นวิศวะที่โรงพยาบาลไงเคยช่วยสร้างโรงพยาบาลนี่มันเกิดเขาบอกว่าให้ไปกินข้าวที่รีซีฟรีของเลี้ยงเขาบอกว่าเลี้ยงเพราะข้าวด้วยแต่เพลงออกต่างเอง
0: ก็ได้แล้วร้องเพลงอะไรบ้างกี่เพลง5เพลง4เพลง
2: ประมาณ 4-5 เพลงครับจำไม่ได้แล้วเพลงอะไรเพลงนั่นแหละเพลงเล็กน้อยจำไม่ได้แล้ว
0: ฟังเสียงมันหดหูใจเนาะแสดงว่าดื่มมันละสิใช่ไหม
2: ไม่ดื่มขอห้ามดื่มครับบิ๊กซี่ครับ
0: อ๋อเดี๋ยวห้ามดื่มนะเสียงเพิ่งจมูกตันๆนิดนึงนะฮะวันนี้ขอเพลงอะไรเหรอ
2: ขอเพลงถูกอยู่แล้วครับ
0: ถูกอยู่แล้ว
2: โอ้ดีจริงไม่ใช่ผมกินเบียร์ได้ไงบอกเห็นผมกินกาแฟยังว่าอย่างว่าผมเลย
0: เมื่อวานก็กินไม่ใช่หรอวันก่อนนะเสียงยังลิ้นพันกันอยู่เลย
2: ก็รู้แล้วขอห้ามกินเขาบอกว่าเมื่อวานผมกินกาแฟที่หอผมมาเห็นเขาบอกพี่บอกเลยใช่ไหมว่ากินยาห้ามกินกาแฟ
0: อ๋อเข้าใจเดี๋ยวเปิดให้นะถูกอยู่แล้วนะ
2: ครับ
0: โอเคขอบคุณมากพี่แชมป
2: ์ครับ
0: พี่เราบอกว่าดีใจครับบอลไทยมีเสกสรร BP มีเสกล่อนครับเสกสรรกองหน้าบอลตกใส่เท้าตกใจกลัวฮะจริงเหรอพี่ลั่นออกข้างประตูโอ้ตายแล้วนะฮะจริงเหรอที่จะไม่ได้ติดตามอย่างนั้นเหรอฮะเสกสรรกองหน้าบอลตกใส่เท้าตกใจกลัวลั่นออกข้างประตูนั่นไงเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่เกมเรซซิ่งบอกว่าดีเจครับพี่ดีเจครับขอเพลงเธอคือใครของ ETC ด้วยครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะนะฮะทำมาดีเจเปิดเพลงเลยดีกว่ามาเดี๋ยวจะค้างกันหลายเพลงให้มันไหลไปเรื่อยๆเนาะนะมาอยากฟังรอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วนะฮะร้องเพลงแล้วไมค์กระตุกไหมสะดุดไหมไม่น่ากระตุกพี่โอไม่น่ากระตุกเท่าไหร่นะฮะยืนยังเซนะครับลูกปลานะครับเด็กชลบุรีนะครับเต็มคาราเบลสภาพนะฮะออยลี่เนาะหลายๆคนมาแล้ววันนี้นุ่งนิ่งมาไหมนุ่งนิ่งมาไหมครับ

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่ารอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วนะครับเพลงจากพี่ติชิโร่เมื่อกี้น้องเราบอกว่าเพลงท้อเนี่ยฮะของน้องตาหวานในมอบให้กับทีมชาติไทยแล้วกันค่ะท้อเลยล่ะฮะมีในส่วนของพี่ใหม่ก็ฝากข้อความถึงน้องหงร้อนนะบอกว่าฝากบอกน้องหงร้อนด้วยนะฮะกลัวอะไรกับเป็ดครับชอบกินเป็ดจังเลยเป็ดทำเมนูกินอะไรก็อร่อยกินกับอะไรก็อร่อยจะกินกับเครื่องดื่มเหมือนกับแก้มได้หมดนะฮะแหมพี่สนวันดีใจครับฝากหนึ่งแก้วกับน้องหงร้อนแล้วก็แฟนรายการด้วยที่กำลังฟังกันอยู่อันนี้แหละฮะขอหนึ่งแก้วมาหนึ่งแก้วก้องแกงก้องแกงหน่อยนะฮะนี่ตอนนี้คือเพลงเต็มเราไม่ต้องขอเพิ่มเลยนะเดี๋ยวมันไม่ทันกันนะครับพูดบ้างนะอ่ะมาขอหนึ่งแก้วพี่สนใส่น้ำแข็งเร็วๆนี่สปีดนี่เนี่ยนี่หนึ่งแก้วขยับนี่หนึ่งแก้วจ้าหนึ่งแก้วฝ่ายน้องของร้อนด้วยกันนะฮะทักทายพี่วุฒิพลังกูลแล้วกันว่าวันนี้อยู่เวรยาวถึงเที่ยงคืนเลยมาเพลงแชร์ครับจากโปเตโต้นะที่ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงแป๊บหนึ่งนะครับเรื่องหลอนมีทุกวันนะฮะใช่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแนวเป็นเรื่องหลอนแล้วไงทราย

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าแชร์นะครับเพลงจากโปเตโต้ด้วยนะครับนะฮะเมื่อกี้มีในส่วนของพี่เสกเราบอกว่าขอธรรมะหนึ่งเรื่องราวให้พี่เอมรันวาสีช่วยหาธรรมะหน่อยเรื่องของการที่ไม่จมอยู่กับอดีตอยู่กับปัจจุบันเลยนะฮะพี่เอมรันวาสีส่งมาแล้วครับวันนี้เป็นของหลวงปู่แหวนสุจินโนครับได้กล่าวไว้ว่าอดีตก็ทำเป็นเมาอนาคตก็เป็นอดีตก็เป็นทำเมาอนาคตก็ทำเมาเดี๋ยวนะจิตดิ่งอยู่ในปัจจุบันรู้อยู่ในปัจจุบันและอยู่ในปัจจุบันนี้จึงเป็นพุทโธเป็นธัมโมปัจจุบันก็เพียงพอแล้วนะฮะอดีตก็เป็นทำเมาอนาคตก็ทำเมาให้อยู่กับปัจจุบันแล้วกันนะอยู่กับปัจจุบันนี้อย่าไปจมอะไรกับอดีตที่ผ่านมาอาจจะพูดง่ายนะครับกับคนที่อาจจะผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะแต่ถ้าเรามีสตินะครับแล้วก็คิดได้วันเวลาช่วยเยียวยาใจฮิวใจและทำให้เราที่สามารถจะที่ move on ให้ผ่านเรื่องราวแล้วก็ move on กับเรื่องราวต่างๆให้ได้นะอันนี้เป็นธรรมะสุภาษิตครับโดยหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับหยิบมาให้ฟังนะครับอดีตครับเรื่องที่ผ่านไปแล้วคิดถึงทีไรก็ลุ่มหลงเสียดายหรือเสียใจทำให้ฟุ้งซ่านและเมาไปกับความทรงจำครับอนาคตทำเป็นเมาคือเรื่องที่ยังมาไม่ถึงการคาดคะเดาเอาไว้ก่อนวิตกกังวลต่างๆทำให้ภาวะพะวงได้นะครับปัจจุบันเป็นธรรมโมแทนไม่ทำเมานะฮะอ๋อเป็นการล้อคำเล่นคำนะฮะอดีตทำเมาปัจจุบันก็อนาคตก็ทำเมาแต่อยู่กับปัจจุบันให้เป็นธรรมโมดีกว่าธรรมะดีกว่าจิตจะตั้งมั่นอยู่กับความจริงในขณะนี้รู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางเป็นหนทางพบธรรมะแล้วก็ความสงบนะครับโอวาทธรรมของหลวงปู่แหวนสุจินโนครับวัดตอนแม่ปังเชียงใหม่นะครับการปล่อยจิตใจอย่าให้ไปหลงกับเรื่องราวที่ผ่านมานะครับแล้วก็อนาคตด้วยอยู่กับปัจจุบันนะครับตั้งมั่นรู้และทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นเองครับสาธุนะฮะนี่เห็นไหมมาแล้วหนึ่งนะฮะพี่เอมรันวาสีฝากพุทธสนะสุภาษิตมานะฮะพี่อุสุนทรมาแล้วนะครับกำลังทำเมาอยู่เหรอฮะกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่นะฮะพี่อุสุนทรครับบอลไทยแพ้เขาทำไงดีฮะเชื่อแป้งนะฮะบอลไทยแพ้นะจ๊ะนำมาแง่ทรายไม่ต้องขอเพลงอะไรไม่รู้นะฮะเปิดไม่ได้มันออกไปชั่วอยู่นะฮะพี่สนวันดีใจครับมากินนี่ดีกว่าผัดแหนมใส่ไข่สวุนเส้นครับดีใจอร่อยมากเลยอ่ะมากินไปด้วยฟังเพลงไปด้วยมาเพลงซ้ำเติมดีใจข้ามไปก่อนเนาะไม่เปิดไปตอนกลางวันแล้วมาเอาเพลงที่คุณผู้ฟังถามมาในคืนนี้ดีกว่าเพลงท้อน้องตาหวานนะเมื่อกี้น้องหงร่อนอยากฟังนะว่าอยากจะฟังเพลงนี้หน่อยจ้าดีเจนะฮะพี่สนกำลังทำเมากับเครื่องดื่มตราช้างอยู่นะฮะพี่จับช้างนี่ไม่ตะกี้ตะขวงใจเหรอช้างเป็นแฟนใหม่ลำใหญ่นะจ๊ะกำลังกรดน้ำให้บอลไทยอยู่แรงกว่าดีเจครับกำลังกรดน้ำให้บอลไทยอยู่ตายนะ

0: แล้วนะครับนี่คือเพลงของน้องตาหวานนะครับน้อง Too Fast นะครับนี่ชื่อเพลงว่าทอทอน่าจะถอยเนาะเชื่อแป้งเชื่อแป้งนะฮะเชื่อแป้งสิคะเชื่อแป้งชื่อเนวินอุ๊ยเนวินมาจากไหนนะฮะนะอ่ะพี่เกมแล้วสิหมูดีใจครับทักทายพี่นุด้วยฝากทักทายพี่นุด้วยเลยกันบอกว่าติดตามดีเจตลอดนะฮะเหมือนตอนฟังตอนสมัยวัยรุ่น 17-18 ใช่ไหมฮะจะได้ไม่เหงาไงพี่ติดตามฟังตลอดเลยนะฮะทักทายด้วยกำลังนั่งดื่มนั่งชิลกับพี่เกมเรซซิ่งอยู่นะครับกลางคืนก็มาฟัง YouTube ได้กลางวันก็ฟังในแอปพลิเคชันก็ได้นะครับเน
1: า
0: ะ
1: ที่ดวงอาทิตย์จะส่งแสง
0: ชื่อแป้งนะ
1: หลับลงที่ไรก็ต้องตื่นมา
0: พี่อุสุนทรว่าดีใจครับบางคนอุตส่าห์ตากแดดตากฝนไปซื้อบัตรนะเพื่อไปดูบอลไทยแพ้คืออะไรจะเย็นๆพี่อู๋อ่ะจะเย็นๆตะกี้มีพี่โอ้ส่งภาพมาพอดีขับรถผ่านสนามราชมังคลาพอดีพี่โอ้แต่ละคนนี่คือแบบตากฝนขับมอเตอร์ไซค์ไปนะฮะแล้วแบบเอาผ้ากันฝนใส่ฮะกลับออกมาด้วยความท้อแท้ใจแต่ยังดีที่ยังมีคะแนนตุนไม่น้อยยังผ่านเข้ารอบอยู่นะฮะแต่รอบนี้คือไปดูแข่งแพ้นะไปดูแข่งแพ้เขาว่าอย่างนั้นนะฮะเขาไม่อยากจะเหยียบย่ำซ้ำเติมนะฮะไม่ยังไงดีเจเลยนะบอลลูกกลมๆเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะใช่ไหมน้องหงร่อนตะกี้พี่ใหม่ก็ฝากแซวนะฮะบอกว่าน้องหงร่อนเป็ดนี่อร่อยมากนะทำอะไรกินกับอะไรก็อร่อยเป็ดนะเดี๋ยวว่างๆจะส่งเป็ดไปให้หนึ่งตัวพี่ใหม่ก็บอกไว้น้องหงร่อนมาฟังเพลงต่อดีกว่ามาเดี๋ยวไม่ทันนะฮะอยากฟังเพลงเธอคือใครของ EDC ใช่ไหมครับอันนี้ขอไว้เมื่อกี้จากพี่เกมด้วยซึ่งอยากฟังนะฮะงั้นเปิดให้ฟังเลยนะครับเมื่อกี้มีจากสปปลาวทักทายมาด้วยนะครับตอนนี้เพลงหยุดขอแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะเลยเวลาเอาเท่านี้พอเดี๋ยวจะใส่โปรแกรมให้ฟังเดี๋ยวสักครู่จะมีเซตลูกทุ่งให้ฟังด้วยกอมอกซารีนัดหน้าเจอเหงียนเหรอฮะ

0: นี่คือแรงที่ไม่เชื่อว่าเธอคือใครงั้นจาก ETC นะครับเธอเป็นใครเธอคือใครเดี๋ยวมีกอดนะฮะจากคลาสนะครับแล้วก็ขอเพลงกอดของว่านธนกฤตแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของเฮอร์สแล้วก็ว่านธนกฤตโคเวอร์เอาไว้เดี๋ยวเปิดให้ฟังตั้งไว้แล้วนะฮะให้ฟังดอกไม้กับหัวใจประดาเริงวุฒิครับถูกอยู่แล้วของมอสปฏิพานนะครับน้ำเต็มแก้วจากเนสกาแฟเพลงกอดที่ว่านี่เนาะไอ้น้ำครับรักคุณมีเจ้าของทนได้ทุกทีนะครับของ AI Rock หนูมิเตอร์ครับแล้วก็มีหนุ่มอมตอว่ะเปิดให้ท่อนเดียวพอมีเพลง Wish จาก Black Beans ด้วยถ้ายังอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนจะเปิดเพลงต่อมีสายเข้ามาเนี่ยไม่สายเข้ามาเลยทักทายกันนะฮะฮัลโหล123
1: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีพี่ใหม่นนเลียงว่าไง
1: สวัสดีครับผมขอฟังเพลงหน่อยครับ
0: เพลงอะไรครับ
1: แม่อยากน้องหนูอยากแกให้พ่อให้น้องหนูฟังเลยเพลงนี
0: ้เพลงอะไร
1: ถึงเราจะพูดเสียชีกันตลอดแต่ก็อยากให้รู้ว่ายังรักกัน
0: ยังรักกัน
1: อยากให้รู้ว่ายังรักกันของโลโซนะ
0: โอ้ถึงแม้จะเสียดสีกันไปเสียดสีกันมาเนาะ
1: ก็ให้รู้ว่ายังรักกัน
0: แล้วเป็ดนี่เมื่อไหร่จะส่งไปให้ครับอุ้ย
1: อุ้ยยังไม่ได้ไปจับเลย
0: อ๋อแล้วนึกว่าจะเอาเป็ด MK อะไรเงี้ยส่งแบบเดลิเวอรี่ไปเลยอะไรเงี้ย
1: โอ้ยอย่างนั้นไม่เอา
0: แพงไปเนาะมันไม่แบบไม่สดเนาะมันไม่สดต้องเป็ดกับกับ
1: กับมาจากเราเลย
0: ต้องเป็ดกับเลย
1: จะส่งให้วันลิเวอร์พูลแพ้เดี๋ยวส่งให้เลย
0: นะฮะแหมแรงมากเลยเดี๋ยวเปิดให
1: ้ครับผมบอกต้องก็หน้าไม่หน่อยอยากได้ยินเสียง
0: อยากได้ยินเสียงน้องร้อนโทรมาหน่อยเลยแล้ว
1: ไปอยู่ไหนมาไปอยู่ไหนมาหรือไม่กล้า
0: อุ้ยหรือไม่กล้าหรือเปล่า
1: หรือไม่กล้าน
0: ั่นน่ะสิ
1: แหม
0: นั่นน่ะสิ
1: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากพี่บายเดี๋ยวเปิดให้ครับสวัสดีครับมาคงเดือดวันไหนว่าไม่ให้ขอเพลงมาใช่ละให้คนหนึ่งเธอนะคนนี้นะเขาเป็นคนพิเศษที่เป็นคู่กัดของน้องหงร่อนนะฮะเขาจะมีอะไรมาให้ตื่นเต้นตลอดเวลานะฮะนะถูกใจพี่โอ้นะฮะคิดดูสิน้องหงร่อนจนกระทั่งขอร้องให้พิเศษเนี่ยยกเลิกการกินเป็ดนะคิดดูสิวันพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคานักยาทรายเติมน้ำมันหรือยังพรุ่งนี้นะครับน้ำมันขึ้นราคาทุกชนิดเลยนะครับ85สตางค์ทุกชนิดเลยนะครับทั้งเบนซินโซฮอลทุกอย่างเลยนะครับขึ้น85สตางค์นะครับใครที่ยังไม่ได้เติมก็รีบเติมก่อนตีห้านะครับพี่สนบอกเอาไว้ มาดอกไม้หัวใจของพิเศษร่อนครับ

ับดาเรืองวุฒินะครับนี้เพราะเลยนะเป็นไงบ้านน้องบีบีพี่เสกก็ถามว่าเพราะไหมมีกีตาร์ทักมาหลังไหมเพราะไหมจ๊ะความหมายดีนะฮะสำหรับเพลงนี้เลยดอกไม้ในหัวใจเพลงนี้จากปนัดดานะครับอัลบั้มโอ้นานแล้วเนาะนานแล้วทีเดียวนะฮะส่งให้ฟังกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะจัมเปอร์ว่าลืมเพลงจัมเปอร์หรือยังไม่ลืมเพลงไอทอนเดอร์ทุกทีน AI นี่นะตั้งไว้เดี๋ยวรอก่อนเพราะมันเป็นเพลงไวไงเพลงร็อกไงรอก่อนพี่ธพงศ์ว่าดีเจครับอย่าลืมเพลงซ้ำเติมของผมด้วยโทรมาหน้าใหม่หน่อยสิพี่ธพงศ์อยากจะคุยด้วยมาเลยเหรออยากคุยหน้าใหม่ให้เมียโทรมาหน้าใหม่หน่อยเหรอบอกให้โทรหน้าใหม่ไม่ยอมโทรอ่ะถ้าโทรหน้าใหม่จะโดนจะได้รัดคิวก่อนนะเออคุณน้องบีบอกว่าเพลงเพราะมากเลยค่ะขอบคุณอีกครั้งที่ฝากเพลงให้ด้วยนะคะนี่ตอบมาแล้วพี่เสกตอบมาแล้วนะครับนะแล้วพี่อู๋ส่งภาพลำไยหายทองคำมาแล้วหนึ่งนะฮะเปิดมาเจอลำไยพอดี AI มันรู้นะฮะพี่สุนทรบอกว่าอุตส่าห์ไม่ติดตามนางลำไยนะฮะ AI ขึ้นมาเฉยเลยเปิด TikTok ไถขึ้นมาเจอลำไยเต้นเฉยเลยนะฮะหายใจเข้าออกก็เปิดเพลงจะเปิดแต่คลื่นนี้อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้มาเนี่ยเอากอดกันไหมขอเพลงก่อนหนึ่งเพลงก่อนมาของว่านธนกฤตนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ฟังเพลงซ้ำเติมของธเนศนะฮะ เพียงแต่ผมว่าก็ใจมันรักคลื่นนี้ช่อง BP Radio ไปแล้วใช่ไหม เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้มาที่ไม่ยอมเปิดเมื่อกี้คือคิดว่าไม่ได้ฟังแล้วไงอาจจะหลับไปแล้วอะไรเงี้ย

นี่ก็เป็นที่ไม่ใช่ว่าก่อนเวอร์ชันคัฟเวอร์ของเฮอร์สำหรับวงเฮอร์นะครับร้องไว้นะครับเมื่อกี้คุณผู้ฟังที่อยู่สปป.ลาวยังอยู่ไหมครับเมื่อกี้เห็นขอเพลงอะไรมานะเพลง Witch ของ Black Bean อยู่ไหมครับหรือว่าไปแล้วสมัคร YouTube อยู่กันไม่นานนะครับไม่เกิน5นาทีไปละเรียกว่าเป็นพวกไบโพล่านะฮะจะไม่เหมือนคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปที่เขาฟังตลอดเวลานะครับธเนศครับเพลงนี้ชื่อว่าซ้ำเติมถูกอยู่แล้วจากมอสปฏิพานครับน้ำเติมแก้วจากเนสกาแฟให้รู้ว่ายังรักกันจากเสกโลโซรักคุณมีเจ้าของจากไอ้น้ำครับทนได้ทุกทีทนได้ทุกทีจาก AI ของจัมเปอร์ลูกทุ่งหนึ่งเพลงครับรักคนที่เขารักเราดีกว่าครับที่ขัน

หนึ่งเพลงครับจากธเนศครับนี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าซ้ำเติมได้โปรดเราอย่าซ้ำเติมซึ่งกันและกันเลยนะฮะนายนัทพงศ์ไปฟังเพลงต่อมานอนเปิดเพลงไปสบายๆไม่ต้องเครียดนะฮะพี่สนวันนี้จะก็ฟังเพลงเพลินกันไปคืนนี้ก็เลยจัดเบาๆนั่งกินไปกินมาเกือบหมดขวดเหมือนกัน S99 นะฮะอย่ากินเยอะพี่วันนี้แค่วันอังคารอยู่นะฮะแหกกฎมาหลายเดือนแล้วนะฮะ

พ่อจากมอดปฏิพานนะครับนี่คือมันถูกอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนนะวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าหรือเปล่าคืนนี้นะฮะเมื่อช่วงเย็นเมื่อกี้ที่เจนเล่าเรื่องของพี่ทนายหนุ่มได้ฟังไหมครับรีลันอีกรอบไหมเรื่องที่เขาทำของฮะเดี๋ยวจะรีลันอีกรอบหนึ่งเผื่อหลายคนไม่ได้ฟังกันใน YouTube ในแอปนะฮะนะครับให้รู้ยังรักกันครับจากเสกโลโซครับ

ื่อเพลงว่าให้รู้ว่ายังรักกันครับงานจากเสกโลโซที่ขอไปด้วยกันละกันครับเคลียร์เพลงกันช่วงนี้นะครับตอนนี้ห้าทุ่มกับอีก19นาทีอยู่กับทรูดีแท็กด้วยให้การดูแลกันช่วงนี้นะครับมาน้ำเต็มแก้วในเวอร์ชันของเนสกาแฟครับแล้วก็รักคุณมีเจ้าของไอ้น้ำทนได้ทุกทีและก็หนูมิเตอร์ด้วย

ชื่อเพลงที่มีชื่อว่าน้ำเต็มแก้วทำกันจาก Nescafe นะครับเป็นเวอร์ชันโคเวอร์เพราะดีเหมือนกันเด้อนะฮะพี่สนว่าขอตัวนอนก่อนวันนี้หลับไวฮะพี่สนฮะหลับไวราตรีสวัสดิ์นะเนี่ย

คนมีเจ้าของครับงานจากนี่เลยนะครับพี่ฟุกไอน้ำนั่นเองครับคุณผู้ฟังมานะฮะหากจะตายก็ตายไปแล้วครับหนึ่งเพลง AI นะฮะนี่เลยเพลงร็อกหนึ่งเพลงที่จัมเปอร์ขอตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะฮะเดี๋ยวจบเพลงนี้ที่จะมีwish back win ที่ไปแล้วใช่ไหมมันอยู่แล้วใช่ไหมฮะห้ามเลยเนาะมีลูกทุ่งให้ฟังสักเพลงสักเพลง2เพลงวันนี้จะให้เล่าเรื่องหลอนเรื่องอะไรอายูเซอร์จะหลับหรือไงอายูเซอร์คิดบอกว่าขอตัวนอนก่อนอัลลาติสวัสดนะฮะอาจจะหลับแล้วพวกไปพูล่าทั้งหลาย YouTube เป็นหลับได้เลยนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าทนได้ทุกทีครับเพลงนี้เลยฝากไว้เปิดให้ฟังด้วยหากจะตายก็ตายไปแล้วนะแหมสมมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะตอนนี้มาคุ้งกลับมาบ้านแล้วใช่ไหมฮะยังไม่หลับนะฮะรอฟังเรื่องหลอนก่อนนอนอยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวนี้จะรีลันเรื่องทนายหนุ่มนะครับเมื่อกี้ตอนเย็นเล่าไปรอบหนึ่งคุณฟังช่วงคืนอาจจะไม่ได้ฟังคุณฟังเรื่องของการทำของใส่กันคุณฟังเชื่อของเรื่องการทำของป่ะคุณฟังทำมุนทุลิกมันยังไม่ได้ฟังเนาะยาทองยังไม่ได้ฟังใช่ป่ะทนายหนุ่มนะเขาเคยทำของใส่แฟนเก่าตัวเองด้วยเรื่องจริงเดี๋ยวจะรีลันอีกรอบหนึ่งนะครับมีเรื่องอูโน่เหล่าทองสั้นๆให้ฟังวันนี้มีเรื่องอูโน่เหล่าทองแล้วก็ทนายหนุ่มแล้วกันเมื่อกี้เล่าไปแล้วถือว่ารีลันอีกรอบแล้วกันเนาะเพราะคนฟังกันคืนกับกลางวันนี่คือคนละช่วงกันจะมีบางคนบางท่านที่อาจจะมีฟังวนอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าได้ยินดีได้ย้อนได้ย้อนความทรงจำกันแล้วกันนะฮะแต่วันนี้ข่าวใหญ่ประจำวันนะมั้งคงก็คือเรื่องของอโหนกระแสใช่ไหมก็คือเรื่องของอะไรนะสาวอะไรชื่ออะไรนะลืมเลยนะครูเลยนะลืมไปแล้วที่นางไปเหมือนกับเนี่ยพี่สุนทรพี่โอ๋ถ้าสมมติว่ามีลำไยหรือมีผู้หญิงมีคนมันหลอกว่าจะแต่งงานหรือว่าจะลงหลักปักฐานด้วยเหมือนกรณีของครูสาวคนนั้นที่ไปออกรายการโหนกระแสแหละพี่อู๋สุนทรจะทำยังไงดีสมมติลำไยก็ได้อะหนูเลิกกับช้างแล้วค่ะหนูเลิกกับช้างแล้วจะมาหาพี่อู๋สุนทรช้างเขาแรกๆก็เหมือนจะดีนะคะแต่ว่าเหมือนกับมันไม่ใช่อะค่ะอะไรอย่างนี้นะฮะ นะฮะถ้าสมมติพี่สุนทรเป็นคนมันหลอกว่าจะแต่งงานหรือว่าจะลงหลักปักฐานด้วยเหมือนกรณีของครูสาวคนนั้นที่ไปออกรายการโหนกระแสแหละพี่อู๋สุนทรจะทำยังไงดีสมมติลำไยก็ได้อะหนูเลิกกับช้างแล้วค่ะหนูเลิกกับช้างแล้วจะมาหาพี่อู๋สุนทรช้างเขา

นะจบปริญญานะครับแล้วก็เรียนจบแล้วก็เป็นครูเป็นราชการอะไรเงี้ยแล้วมีชุดแบบชุดครุยราชประแตมอะไรเงี้ยชุดสีขาวแหละชุดราชการนะฮะซึ่งในจริงนางเป็นภาพตัดต่อเขาอ้างว่าภาพที่อัมพรทำใส่กรอบเอาไว้ข้างฝานี่ก็คือเหมือนกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเพื่อที่จะเป็นข้าราชการสอบให้ติดอะไรเงี้ยโดยก่อนหน้าเนี่ยเพิ่งแต่งงานกับหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นทหารเรือแล้วก็แต่งแป๊บเดียวก็เลิกกันเลยเหมือนทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันในช่วงเวลาที่เลิกกันปั๊บก็มาเจอหนุ่มคนใหม่เป็นอบหนุ่มอบตนะครับแล้วก็เป็นหลอกอตังเข้ามานะบอกว่าจะมาแต่งงานอยู่ด้วยกันเขาโอนให้เงินให้เป็นแสนเลยสุดท้ายผู้ชายก็ย้ายอยู่กับผู้หญิงแล้วมารู้ทีหลังว่าก็คือเพื่อนของผู้ชายเนี่ยไปเช็คดูปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เพิ่งแต่งงานกับผัวคนเก่าที่เป็นทหารเรือได้เดือนที่แล้วเดือนก่อนนี่เองนะฮะก็คือหมายถึงว่า Wi-Fi มากเลยเลิกคนเก่าปุ๊บนะฮะภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวก็คุยกับผู้ชายคนใหม่เลยเหมือนจะเอามาดามใจฮิวใจอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็หลอกเงินเอาเงินเขาเลยอะไรเงี้ยนะฮะโอ้โหนะฮะเราก็รู้กันว่าที่เขาเลิกกับคนเก่านี่คือเขาไปหลอกเขาหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายมาออกรายการโหนกระแสก็เหมือนกับยังไงอะจิบปากจิบคออะไรเงี้ยนะฮะเหมือนกับเงินเหลือแค่นี้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ยังรู้สึกจริงใจอยู่นะอยากจะคบอยู่คุยต่อด้วยผู้ชายก็ไม่รู้จะคบอยู่หรือเปล่านะฮะผลกระแสไม่เคยพ้นเรื่องรักหลอกมันเป็นเรื่องชาวบ้านมาคุงชาวบ้านเขาชอบคนก็เลยชอบกันนะฮะพี่อุสุนทรบอกว่าผมไม่เคยเจอแบบนี้มองหน้ารู้เลยใครแบบไหนเจ็บมาเยอะครับดีเจถ้าขอเงินก่อนนะบายบายทีเดียวจัดฟันทำหน้าทำจมูกอย่าไปคบเลยพวกนี้โอ้เนาะใช่ครับพอเข้ามาปั๊บขอสตางค์หน่อยจะไปจัดฟันใหม่จะไปทำจมูกจะไปขัดผิวทำหน้าคลินิกความงามเอลิสเชียงใหม่คลินิกอะไรนี้นะฮะไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคบใครคือวันแรกมันดูออกเลยมาคุ้มมันดูออกเลยคืออย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงผู้หญิงนะมันจะมีสตอรี่มันจะมีเรื่องราวมันจะมีพล็อตเรื่องหมายถึงว่าเขาจะสร้างสตอรี่หลอกๆได้มันจะเหมือนผู้ชายนี่นะมันจะตอแหลไม่เก่งบางคนนะบางคนนะก็คือถ้าว่าจะขอตังค์คือขอเลยมันจะไปทำอะไรมันขอไปเลยมันจะไม่เล่นละครแต่ผู้หญิงบางคนนี่เขาเรียกว่าทำเป็นพล็อตละครเก่งเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ฉลาดพอไม่ทันเกมก็จะถูกหลอกได้เหมือนกันเหมือนผู้หญิงคนนี้ที่ออกรายการโหนกระแสนะฮะนะครับใช่ไหมจัมเปอร์จัมเปอร์ว่าผมอยากรู้ว่าทำไมถึงกล้ามาออกทีวีอันนี้ดีเจก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมถึงกล้าแล้วเปิดหน้าด้วยนะถ้าเป็นดีเจถ้าเขาเชิญมาอาจจะมาอยู่แต่ว่าจะปิดหน้าไว้ก็มาเล่าว่าในมุมของเราเป็นยังไงนะเพราะคนด่าเยอะขอปิดหน้าแต่ไม่รู้ดีเจว่าเขาอาจจะแบบไม่รู้นะและไม่รู้จริงๆดูจากที่ออกรายการเหมือนกับเขาเก้อเมื่อเขาเป็นคนหน่อยหรือเปล่าเป็นคนแบบไม่รู้จริงๆนะฮะอยากดังนี่หรอนะครับเป็นหล่อตังชาวบ้านนะฮะพี่อู๋สุนทรวัดิเจครับพร้อมเปย์ใครฮะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังวัดิเจครับขอเปิดเพลงหนุ่มอบต.โอ้โหส่งภาพมาพร้อมเปย์นะกำลังนั่งดื่มนะนอนอยู่นะฟังอยู่นะฮะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังวัดิเจครับขอเพลงหนุ่มอบต.ท่อนหนึ่งได้ไหมอ่ะท่อนหนึ่งมาโปเต้โปแตมาละพี่เชื่อเปล่าคนที่พาไปออกอะทำไมหรอเนี่ยเพลงเนี้ยหนุ่มอบต.ท่อนหนึ่งมาเดี๋ยวจะไปเพลงหนุ่มของหนุ่มมิเตอร์ให้นะครับเนี่ยเพลงนี้ตลกมากเลยรอรักหนุ่มอบต.เอาเหรอ

อบต.นะฮะไม่คดโกงประชาชนแต่ว่าเอาตังค์ไปเปย์คนอื่นนี่นะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับนะอ๋อพี่อู๋ว่าดีเจครับในกรณีของคนที่พาไปออกรายการโหนกระแสบ่อยๆเนี่ยก็คือเพจสายใหม่ต้องรอดออฟฟิศเขาอยู่แถวๆที่ทำงานของพี่อู๋สุนทรเลยอ๋อเหรอฮะเดี๋ยววางจะถ่ายภาพให้ดูหรอเอาว่างแอบถ่ายภาพส่งมาหน่อยอยากรู้อยากเห็นนะครับว่าใครเนี่ยมาขอหนึ่งทุ่มหนึ่งเพลงมาทุ่มหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่าเข้ากับเรื่องเมื่อกี้เลยเข้ากับเรื่องหนุ่มอบต.นะฮะใครอย่าพี่อู๋สุนทรใครเหรอ

นี่คือเพลงนะฮะของพี่หนุ่มมิเตอร์ชื่อเพลงว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่าอย่าไปรักใครให้มากกว่าตัวเองนะอาโปเต้ทำไมโปเต้แชทไม่ได้ได้สิโปเต้โปเต้โทรศัพท์มือถือไม่ได้อัปเดตหรือเปล่าคนดีเจในแชทข้อความขึ้นอยู่นะครับโทรศัพท์ลุละโปเต้รายการโหนกระแสนะฮะเห็นละนะครับเมื่อกี้ดีเจพูดถึงเรื่องของการเปนะครับเวลามาโดนหลอกเนาะคุณฟังรู้ไหมว่าพี่เสกรอดนี่ก็คือโดนมาเยอะเหมือนกันนะพี่เสกรอดในส่วนมากเนี่ยคือเปิดร้านเหล้าเนาะก็จะมีคนเข้ามาหามีเด็กๆวัยรุ่นเหมือนดื้ออย่างเงี้ยเข้ามาหานะฮะส่วนมากจะแบบวันพรุ่งนี้วันเกิดค่ะขอตังค์ส่วนมากจะมาไปแบบกระจิกกระจกกระจิกต่างๆอย่างเช่นวันเกิดนะครับวันนั่นวันนี้หรือว่าพ่อป่วยแม่ไม่สบายก็จะบนมาขอสตังค์อันนี้พี่เสกรอดว่านี่คือมารยาหญิงนะฮะแต่ว่าเป็นไรเรื่องพรุ่งนี้ให้ได้อยู่ให้ด้วยเสน่หานะครับแต่พี่สมมติว่าเคยเจอกรณีหนึ่งที่เหมือนกับมาหลอกไม่ใช่หลอกสิก็ไม่เชิงกันแต่ว่าก็ยังได้อยู่ด้วยกันแล้วล่ะนะฮะหมดไปประมาณหลายแสนเลย 3-4 แสนหายไปเลยนะครับแต่ก็มาอยู่ด้วยกันแล้วล่ะก็คือเหมือนอยู่ด้วยกันนะแล้วสักพักนึงมาขอยืมตังค์แล้วก็หายไปเลยหายจากชีวิตไปเลยออกไปเลยนะฮะนะหายไปชีวิตเลยแล้วก็จากนั้นมาก็ไม่คืนตังค์อีกเลยอันนี้พี่เสกรอดนะที่ชอบโทรศัพท์มาหน้าไมค์ก็บอกว่ามีประสบการณ์เหมือนกันดีเจอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่เข้าใจว่าในส่วนของหนุ่มอบต.คนนี้เขาอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่เป็นเด็กอยู่ไง20กว่า30มันยังแบบเป็นช่วงเก็บเงินอยู่ไงถ้าโดนหลอกมันคือเรื่องใหญ่ไงแต่ถ้าเป็นคนวัยผู้ใหญ่อย่างพี่เสกหลายๆคนเนี่ยมันผ่านประสบการณ์มาแล้วมันก็ถือเป็นเรื่องปกติของมารยาของคนที่จะมาหลอกเอาสตังค์นะนะแต่ยังกรณีของดื้อที่มาหลอกเอากินเหล้านี่พี่เสกว่าชิวๆจะเอากี่กลมจะเอากี่แบรนด์ได้หมดนะฮะได้หมดไม่ว่ากันเสียเป็นแสนได้จับไหมได้จับนะฮะจับตัวนะฮะอ๋อโปเต้กำลังต้องอัปเดต iOS ก่อนนะฮะเอาเลยครับช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวขออีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังวันนี้มีเรื่องราวของทนายหนุ่มให้ฟังมีเรื่องอูโน่เหล่าทองให้ฟังก่อนแล้วก็เรื่องทนายหนุ่มให้ฟังนะเรื่องนี้เล่าไปตอนเย็นแล้วเดี๋ยวมารีลันอีกรอบหนึ่งเนาะอูโน่เหล่าทองเขาไปเจอเรื่องราวหลอนๆนะครับที่ไปเที่ยวทะเลนะครับเรื่องสั้นๆนิดเดียวแล้วก็เรื่องทนายหนุ่มนี่อาจจะยาวหน่อยเป็นเรื่องของการทำของใส่แฟนเก่านะฮะเรื่องนี้น่ากลัวนะฮะเดี๋ยวมาไล่ฟังขอเปิดหนึ่งเพลงมาวันนี้จะค้างเพลงใครบ้างครับมีเพลงของพี่ฟุกไอ้น้ำนะครับที่เพิ่งร้องล่าสุดนี้เพิ่งปล่อยมาเลยแต่ว่าเป็นการเอาเพลงเก่ามาโคเวอร์ใหม่นะครับนะโปเต้นะมาครับถึงเพลงครับเรามาฟังเรื่องหลอนกันในช่วงก่อนเที่ยงคืนนะครับ

ัวใจกระดาษแคปเนชั่นของพี่ฟลุ๊กไอน้ำนะครับเบาๆก็ขาดเบาๆก็ปลิวนะครับมาถึงเรื่องหลอนในคืนนี้ดีกว่านะครับสำหรับเรื่องราวของอุโนเหล่าทองนะฮะแต่คนถามว่าดิเจอุโนเหล่าทองนี่เขาเคยเจอผีเหรอฮะคือมาคงจะบอกว่าเป็นการเล่าที่แบบจับใจความไม่ได้เลยดิเจเป็นต้องดูซ้ำเลยแล้วคือเขาไปออกรายการของพี่ป๋องนะฮะก็ได้มีการเล่าเรื่องราวคือทั้งรายการนะคุยไม่รู้เรื่องเลยนะฮะมันคุยแล้วไม่รู้มันนะฮะคุยทุกเรื่องนะฮะจนทั้งพี่ป๋องต้องบอกว่าอุโน่มึงใจเย็นๆค่อยๆคุยเดี๋ยวพี่ป๋องจะสรุปให้ฟังเองนะฮะมันคุยรอบหนึ่งมันหัวเราะรอบหนึ่งมันคุยรอบหนึ่งมันคุยเรื่องลูกมันนะฮะจนกระทั่งต้องมาสรุปตอนท้ายอีกรอบนะฮะมีอยู่สองเรื่องที่อุโน่เอามาเล่าในรายการพี่ป๋องเนี่ยเป็นเรื่องสั้นๆนะเจอเรื่องหลอนในบ้านแล้วก็ที่ทะเลนะฮะพร้อมจะฟังยังพร้อมหรือยังจ้านะฮะมาหลอนมากไหมพี่ไม่เยอะนะมาเราเริ่มเลยกันขอสาวหลอนนะจ๊ะมาขอสาวหลอนเลยกันนะฮะเรื่องอุโน่เหล่าทองคนที่ร้องเพลงนั้นไงอยู่ไม่ไหวอ่ะอุโน่นี่จริงๆแล้วเขาชื่อมอสนะเขาชื่อว่ามอสนะฮะนะแล้วก็พี่ป๋องถามว่ามอสเนี่ยมาจากไหนเขาก็เล่นมุกนะฮะแมมมอสนะฮะหรืออะไรมอสทาทาเปล่านะฮะไปมาจากหรือว่าเป็นมอสที่เป็นพืชนะฮะเล่นกันโอ้กว่าจะเข้าเรื่องได้นะฮะก็คือน่าจะมาจากคำว่าแมมมอสช้างแมมมอสนะชื่อมอสเออนะฮะชื่อมอสนะฮะอุโน่เหล่าทองเนี่ยมีพี่ชายมีพี่มีเป็นพี่น้องหลายคนนะครับแล้วอยู่กับพ่อกับแม่นะฮะจะเป็นคนตลกตลกฮาๆนะฮะนะครับเรื่องแรกเอาเรื่องนี้ก่อนนะเอาเรื่องที่บ้านตัวเองอันนี้ไม่มีอะไรมากครับสั้นๆเรื่องสั้นๆเองนะฮะวันนึงอุโน่เหล่าทองเขาเปิดไอ้มือถือดูกล้องวงจรปิดที่บ้านนะครับส่องดูปรากฏว่าไปเจอคนเดินอยู่ในบ้านอยู่ชั้น2เดินอยู่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ เดินนะก็เลยแคปหน้าจอเอาไว้แล้วก็ส่งให้แม่ดูว่าแม่นี่รูปแม่เปล่านะแม่บอกแม่ไม่อยู่บ้านแม่ไม่ใช่แม่อย่างเงี้ยก็ตกใจกันกับพ่อโผล่ให้ใครขโมยขึ้นบ้านหรือเปล่านะฮะก็กลับมาบ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะทุกอย่างปกติเลยนะครับแล้วก็เลยให้แม่ลงมายืนอยู่บริเวณกล้องวงจรปิดแล้วก็ดูผ่านมือถือปรากฏว่าเป็นคนละคนกันแม่จะตัวใหญ่กว่าก็ยังเป็นปริศนาด้วยจนทุกวันนี้ว่าผู้หญิงคนนั้นที่เดินในบ้านเป็นใครจริงๆเรื่องเนี้ยเขาเอาภาพมาให้พี่ป๋องดูด้วยนะในรายการของพี่ป๋องแต่ว่าเขาไม่ให้ออกอากาศนะไม่ออกก็เลยไม่เห็นว่าเป็นยังไงพี่ป๋องว่าโอ้ยคุณผู้ชมคนละคนกันเลยคนในรูปเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งตัวเล็กแล้วก็ร่างบางๆไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันอยู่ดีๆก็มาเดินตัดหน้ากล้องในห้องในบ้านของอุโน่เหล่าทองนะฮะอันนี้คือเรื่องที่หลอนในบ้านตัวเองซึ่งล็อกประตูบ้านไว้แล้วใครมันเข้ามาก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นไม่รู้ใครเหมือนกันนะเรื่องแรกนะฮะเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ไปเที่ยวทะเลกันนะฮะอุโน่เหล่าทองแล้วก็พี่ชายแล้วก็ครอบครัวน้านะครับน้าเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์น้าไม่แน่ใจว่าเป็นคนเพชรบูรณ์ทั้งหมดหรือเปล่านะฮะแต่น้าเป็นคนเพชรบูรณ์นะครับไปเที่ยวทะเลนะครับแล้วก็ไปเล่นน้ำทะเลกันวันนั้นคลื่นแรงมากเลยเขาไม่ได้บอกว่าทะเลที่ไหนนะครับคลื่นแรงมากๆเลยนะครับในจังหวะที่กำลังลงน้ำกันตอนนั้นนะอุโน่กับพี่ชายเดินลงไปในน้ำทะเลกำลังเล่นกันโอ้คลื่นซัดนะฮะสุขสนานปรากฏว่าเป็นช่วงที่พี่ชายของเขาเนี่ยเหลือไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะอยู่ในทะเลอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าลักษณะของการเป็นการนอนอยู่นอนนิ่งๆนอนเล่นน้ำมันนอนนิ่งๆอยู่นะฮะแล้วทีนี้พี่ชายอุโน่กับผมเหมือนกับประมาณว่าด่าในใจโอ้ไอ้ห่านี่นะแหมทำเป็นเก๊กทำเป็นนอนในน้ำแหมทำไมจะพิสูจน์ความแข็งแกร่งว่าปะทะน้ำได้แค่ไหนเลยแอบด่าในใจด้วยความที่แบบสองพี่น้องมันน่าจะเป็นคนตลกเหมือนกันนะน่าจะเป็นคนแบบฮาๆเป็นคนแบบปากไวเหมือนกันนะฮะก็คิดในใจนะครับและสักพักหนึ่งนะไม่เกิน5นาที6นาทีปรากฏว่าคลื่นซัดมาแรงมากทำให้อุโน่เหล่าทองซึ่งตัวใหญ่อยู่แล้วแล้วก็พี่ชายเนี่ยพัดตกลงไปในน้ำแล้วก็จมเหมือนกับพยายามจะฝ่าคลื่นออกมาเนี่ยก็พายกันวิ่งออกมาปรากฏว่าแป๊บเดียวนะฮะมีรถกู้ภัยมาเขาบอกว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิตนะฮะอุโน่กับพี่ชายตกใจมากเขาว่ามีคนตายที่เหรอใช่เห็นไหมเนี่ยคนว่าลอยขึ้นมาอืดมาเลยนะฮะก็คือคนคนนั้นนะฮะที่เขาเห็นเมื่อกี้ก็คือชายคนนั้นที่นอนเป็นศพแล้วซึ่งพี่ชายคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่จริงๆเขาเสียชีวิตแล้วนะแล้วก็ไปเหมือนกับไปด่าเขาในใจว่าไอเนี่ยแหมทำเป็นนอนเล่นในน้ำนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกู้ภัยก็จัดเอาอุปกรณ์มาหามศพขึ้นมาอุโน่กับพี่ชายตกใจมากเฮ้ยเมื่อกี้เราเจออะไรเราเจอศพในน้ำเหรอเงี้ยนะฮะแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือในช่วงที่อุโน่กับพี่ชายกำลังน้ำที่ทะเลนะฮะปรากฏว่าน้าที่อยู่บนฝั่งที่นั่งมองดูบอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้ยืนอยู่นะเหมือนกับขยับร่างกายเนี่ยเหมือนไม่ตายอะไรเงี้ยยิ่งหลอนไปกว่าเดิมอีกนะเขาบอกว่าเห็นคนนี้เขาขยับร่างกายอยู่นะเมื่อกี้เหมือนเขาไม่ตายนะฮะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะคลื่นหรือว่าภาพลวงตาหรือเปล่านะฮะก็เลยเป็นเรื่องหลอนอย่างเรื่องที่แบบว่าใกล้ศพมากๆแล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นศพคือแบบว่าน้ำซัดมาศพชนตัวเองอะก็ไม่รู้อะนึกว่าเขายังไม่ตายเลยอะก็เลยมาเล่าในรายการนะประมาณเรื่องราวมีแค่นี้สั้นๆแค่นี้นะบางครั้งบางทีการไม่เจออะไรมันก็หลอนนะยิ่งเวลาเจอศพเนาะคนไม่รู้เหมือนคนตายห้องข้างแล้วไม่รู้อะเคยมีกรณีแบบหอพักห้องพักเนี่ยแล้วมีคนตายอยู่ห้องข้างๆเสียชีวิตแล้วยังเหมือนยังใช้ชีวิตปกติฮะเดินเข้าห้องน้องน้ำอยู่อะไรเงี้ยมันแปลกและมันอัศจรรย์มากๆเลยนะฮะอันนี้คืออุโนเหล่าทองนะครับนะฮะเรื่องต่อไปนะฮะ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทนายหนุ่มคุณฟังฮะเราต่อเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะเพราะว่าเรื่องอุโนมันสั้นนิดเดียวเองนะครับเรื่องของทนายหนุ่มนั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังเลยนะสั้นๆเลยพี่เอ็มบอกว่าแม่เรื่องนี้เป็นการฝึกจิตได้เหมือนกันนะการเห็นศพนี่มันก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เราฝึกจิตได้เหมือนกันนะเหมือนพระที่เข้าไปเขาเรียกว่าอะไรฮะพี่ปรากฏละฮะที่ในส่วนของตามสุสานร้างเนาะสุสานร้างอะไรอย่างงี้นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของการทำของใส่กันครับท่านหนุ่มเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยก่อนนะครับตอนที่เขาเรียนจบใหม่ๆพี่ท่านหนุ่มนิพนธ์เชียงใหม่นะครับแต่ว่าไปเรียนที่กรุงเทพมหานครไปเรียนที่รามคำแหงนะครับ ในช่วงที่ไปเรียนก็พี่ท่านหนุ่มจริงๆเขาเป็นคนหน้าตาดีนะรูปร่างเขาเหมือนอุโน่หล่าทองเลยสูงนั่นแหละนะตอนเป็นหนุ่มเนี่ยหล่อมากเหมือนอุโน่เลยคล้ายๆทรงนั้นเลยฮะสูงๆตัวใหญ่ๆนะฮะแล้วมีแฟน มีแฟนตอนสมัยเรียนมหาลัยก็แฟนคนแรกก็คุยกันปกติก็ไม่มีอะไรก็สุดท้ายก็เลิกกันไปแต่ว่าแฟนคนที่สองเนี่ยตกลงปลงใจคืออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยเป็นมาตรฐานเลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็อยู่ด้วยกันทีนี้ด้วยความที่ตอนนั้นเรียนจบแล้วก็เริ่มทำงานละเริ่มเข้าสู่วงการทนายความละก็เลยไปทำงานขึ้นเนื้อล่องใต้นะฮะไม่มีเวลาให้กับแฟนไม่มีเวลาให้แก่กันและกันนะครับก็เลยทำให้แฟนเริ่มรู้สึกแบบยังไงละห่างเหินความหวานไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะสุดท้ายตัวของผู้หญิงเองตัดสินใจเลิกกันเหมือนกับพยายามห่างออกไปค่อยๆหายไปแต่ด้วยความที่ทนายหนุ่มเองยังอยากเป็นเจ้าของเขาแต่ก็ไม่ดูแลเขานะอยากเป็นเจ้าของยังไม่อยากให้เขาไปไหนเลยมาเนี้ยก็เป็นฟีลกับของความเห็นแก่ตัวเหมือนกันนะฮะเนี่ยไม่อยากให้เขาไปไหนแต่ก็ไม่ดูแลเขาอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจโทรมาหาแม่ว่าแม่ตอนเนี้ยแฟนน่ะเขาเลิกแล้วนะทำไงดีเขาเลยบอกว่าอยากจะทำของใส่ในภาคเหนือคุณผู้ฟังครับมันจะมีพ่อหมอคล้ายๆพ่อหนานพ่อหมอเขาเรียกว่าพ่อหมอธรรมเนาะหมอธรรมประจำภาคเหนือเขาเรียกว่าพ่อหนานก็ตัดสินใจคุยกับแม่ว่าเราจะทำให้กับแฟนกลับมานะในประมาณนี้ก็เลยกลับขึ้นมาที่เชียงใหม่ลงทุนกลับมาเลยนะครับแล้วก็ไปหาพ่อหมอก็มีการเอาวันเดือนปีเกิดนะครับของใช้ต่างๆเนี่ยไปให้กับในส่วนของพ่อหมอเพื่อจะให้ทำของตามความเชื่อนะครับพ่อหมอก็ทำการพ่อนานก็ทำการทำพิธีอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เขาจะให้เป็นเหมือนกับเป็นหุ่นนะฮะเป็นมัตตาสังมาติดกันเอาไว้ฮะแล้วก็มีรูปด้วยเขาบอกว่าให้เอาไปซุกไว้ใต้หมอนแล้วก็ในช่วงที่เขาเรียกว่าไปที่กรุงเทพแล้วนะครับให้ไปทำพิธีที่พระเจดีย์นะครับที่พระเจดีย์ไปเหมือนกับประมาณว่าไปสวดมนต์อะไรประมาณนี้นะครับ

ต้องเอาภาพนี้ไว้ใต้หมอนบนหัวนอนแล้วก็ต้องไปจุดเทียนทำพิธีหน้าโบสถ์นะครับไปจุดเทียนทำพิธีหน้าโบสถ์นะครับพิธีกรรมจะต้องทำกลางดึกนะครับจะต้องทำกลางดึกเท่านั้นนะครับเขาทำเป็นคู่และผูกกันมาเลยนะครับแล้วก็ทำเทียนด้วยนะฮะท้ายหลวงพ่อกลับไปกรุงเทพมหานครนะครับก็ดึกดึกดื่นดื่นช่วงนี้ทุกคนกำลังหลับแล้วนะฮะท้ายหลวงก็เดินทางไปที่พระอุโบสถในวัดแห่งหนึ่งนะครับขอไม่บอกชื่อว่าวัดไหนนะฮะแต่ว่าไปจริงๆแล้วก็ทำพิธีจุดเทียนแล้วก็มีการเหมือนกับสวดนะครับตามคาถาที่เขาให้มานะจุดเทียนทีนี้ท้ายหลวงบอกว่ามันแปลกมากดีเจตอนที่จุดเทียนจุดธูปนะฮะไอ้ควันธูปควันเทียนที่มันลอยออกมาเนี่ยมันมีลักษณะแปลกถ้าเป็นสายขาวแล้วธูปเราจะรู้นะว่ามันจะเป็นควันสีขาวแล้วจะมีกลิ่นแบบไหนนะฮะแต่ถ้าเป็นสายดาร์กสายดำที่เขาทำวิธีลักษณะแบบนี้มาเนี่ยควันธูปมันจะลอยแปลกๆและกลิ่นมันจะแบบเหม็นสาบแปลกๆนะฮะในก็เลยทำพิธีนะฮะท่องคาถาแล้วก็ทำการอย่างที่พ่อหมอพ่อแหนทำเขาบอกให้นะครับสักพักหนึ่งนะครับมีพระท่านหนึ่งนะรูปหนึ่งนะฮะเหมือนเห็นความแปลกๆเขามองอยู่ไกลๆนะฮะเขามองอยู่นานแล้วเขาก็เลยเดินลงมาว่าโยมาทำอะไรอ่ะแล้วก็มองตั้งแต่หัวถึงเท้ามองแปลกๆเพราะว่าพระหลายท่านเนี่ยเขาก็จะรู้เนาะว่าบางคนมาทำพิธีอะไรแปลกๆที่ในวัดของเขาอ่ะเขาว่ามาทำอะไรโยมดึกๆดื่นๆไงเขาก็มองตั้งแต่หัวยันเท้าเลยก็เลยโกหกมุสาพระไปว่าอ๋อพอดีมาขอพรอะไรก็ว่ากันไปแต่พระก็ไม่เชื่อแต่เขาก็ไม่ได้ว่าเลยนะฮะดึกแล้วกลับได้แล้วนะฮะนะดึกแล้วกลับได้แล้วประมาณนี้พระก็บอกเอาไว้นะครับชายหนุ่มก็รีบลาแล้วกลับนะแต่ว่าสายตาของพระอาจารย์หรือว่าพระที่มองมาคือมองแปลกๆมองแบบมองแล้วรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเขาเห็นอะไรบางอย่างนะครับทำแบบเนี้ยทำพิธีบ่อยๆนะครับปรากฏว่าไม่น่าเชื่อครับผ่านไปไม่นานนะครับท่านหนุ่มว่าอยู่ดีแฟนเก่าตัวเองก็กลับมาโทรศัพท์กลับมาสมัยนั้นนะฮะยังเป็นโทรศัพท์ปุ่มกดอยู่โทรศัพท์กลับมานะครับก็รู้สึกตกใจเฮ้ยมันได้ผลจริงๆก็โทรบอกแม่แฟนเก่าโทรมาหาแม่บอกจริงเหรอมาสิกลับมาอยู่ด้วยกันสิอย่างนี้นะก็ดีแล้วไงนะครับก็เลยกลับมาอยู่ห้องเดียวกันที่เดิมกลับมาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตแบบเดิมแต่สิ่งที่ทนายหนุ่มสังเกตได้หลังจากที่ทำพิธีไอ้คุณใสนี่นะฮะรู้สึกว่าแฟนที่เขามาไม่เหมือนเดิมเวลาเขานอนเขาจะนอนนิ่งผิดปกติเหมือนไม่ใช่ตัวของเธอคนนี้ฮะทุกครั้งที่เขานอนที่เขาหนุนนอนหมอนนะครับที่มีรูปถ่ายและมีสายสินมัดเอาไว้ที่เอาไว้ข้างใต้หมอนนะครับรู้สึกเหมือนบรรยากาศมันแปลกๆมันเหมือนว่าไม่ได้อยู่กัน2คนนะฮะเหมือนมีคนบางคนจับจ้องตลอดเวลาเหมือนมีคนคอยควบคุมตลอดเวลาอันนี้ทนายหนุ่มเล่าให้ฟังนะมันเหมือนแปลกๆแล้วการนอนของเขาไม่เหมือนเดิมเขานิ่งแล้วเขาชำเลืองมองเราตลอดทุกๆครั้งที่เขานอนนะครับผู้หญิงคนนี้ก็จะมีการชำเลืองมองทนายหนุ่มด้วยสายตาแปลกๆอะไรแบบนั้นนะครับก็เลยรู้สึกแบบเอ๊ะแบบนี้มันแปลกๆแล้วก็โทรคุยกับแม่ว่าแม่ทำไงดีผู้หญิงที่มาด้วยเหมือนไม่ใช่คนเดิมเหมือนเขาโดนแฝงร่างหรือเหมือนกับมีอะไรบางอย่างในตัวเขาเนี่ยแม่เลยว่าแล้วแต่นะจะยังคุยอยู่ไหมล่ะหรือจะเอาสบายใจว่าสุดท้ายนะครับทนายหนุ่มก็เลยตัดสินใจนะครับตัดสายสินทิ้งนะฮะตัดสายสินนะครับแล้วก็ดึงไอ้หุ่นพยนต์ไอ้หุ่นนั้นนะฮะออกจากกันนะครับแล้วก็เอาไปทำลายนะครับปรากฏว่าเพียงไม่นานนะฮะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทนายหนุ่มเล่าให้ฟังนะเลยจะเราก็ไม่เคยเจอเนาะเขาว่าทุกอย่างก็ค่อยหายไปความรู้สึกต่างๆนะครับที่เคยเป็นอยู่มาอยู่ด้วยกันผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มหายไปกลับบ้านไม่กลับบ้านบ้างแล้วก็หายไปเลยไม่กลับมาอีกเลยนะครับเป็นเรื่องที่ทนายหนุ่มถ่ายทอดมาให้ฟังบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่เจเล่าให้ฟังตอนเย็นนะทนายหนุ่มว่ายังขนลุกอยู่เลยทุกครั้งเพราะตอนนั้นจำสายตาและจำแววตาของแฟนเก่าตัวเองได้ว่ามันไม่ใช่คนเดิมอ่ะดีเจตอนนั้นที่เราเคยคบกันเวลาไปกินข้าวไปดูหนังไปอะไรต่างๆมันเป็นธรรมชาติกว่านี้แต่พอเอาเรื่องลี้ลับมาใส่มันไม่ใช่คนเดิมมันนอนนิ่งๆแล้วก็แลชำเลืองมองอะฮะแล้วก็แปลกๆนิ่งๆนะไม่ใช่คนเดิมกลัววันนั้นรู้สึกกลัวเลยล่ะนะรู้สึกเย็นๆก็เลยตัดสินใจทำลายหุ่นอันที่ว่าทิ้งไปแล้วก็อย่างก็ค่อยๆนิ่งแล้วค่อยๆเสื่อมหายไปตามกาลเวลาทุกวันนี้ยังกลัวอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้ติดต่อนะเพราะยังกลัวอยู่ยังจำภาพจำสุดท้ายที่เขามองเราได้ที่เขาจำเดิมมองอะฮะมันไม่ใช่คนเดิมเหมือนมีอะไรแฝงอยู่ไอ้ก็เป็นเรื่องของทนายหนุ่มที่ถ่ายทอดเอาไว้นะครับเป็นเรื่องราวในสมัยวัยหนุ่มนะฮะวัยรุ่นนะฮะวัย20
ที่เคยทำแบบนี้เอาไว้กับแฟนเก่าตัวเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยมันมีจริงๆนะเนาะมันน่ากลัวฟังฮะอย่าไปทำของใส่ใครเรื่องพวกนี้นี่ถ้าไม่เจอกับตัวเองเนี่ยไม่รู้นะครับก็เลยอ่ะเอามาถ่ายทอดนะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะฮะนะว่ากันไปกันละกันนะฮะแล้วคุณผู้ฟังนะฮะเคยเจอหรือเปล่าเอามาไลฟ์ฟังหน่อยครับนะ

ที่ไหนจ้าดีเจทำบุญใส่ที่ไหนเดี๋ยวดีเจถามให้พี่เอ็มเรื่องนี้ไปถามเขาที่เชียงใหม่ไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันเดี๋ยวถามให้เขาบอกว่าพ่อหนานนะพี่พ่อหนานไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองถามให้นะครับท่านนายหนุ่มเมื่อก่อนเขาอยู่ห่างดงนะอยู่สัมปะตองห่างดงสายใต้นะเมื่อก่อนนะฮะจะลองถามให้ว่าที่ไหนนะครับนะฮะพี่เอ็มเคยทำเคยเชื่อไหมพี่เอ็มเป็นคนกำแพงเพชรเนาะแต่ว่าไม่รู้สิว่าเคยเชื่ออะไรเกี่ยวกับภาคเหนือหรือเปล่านะครับนะฮะคุณฟังนะฮะเคยเจอลักษณะแบบนี้หรือไม่อย่างไรนะลองเอามาเล่าให้เราได้ฟังกันหน่อยก็แล้วกันครับนะเดี๋ยวมีหนึ่งเรื่องสั้นๆของพี่ต้อมสันปะตองพี่ต้อมอะตอมบวกค้างนะครับบอกว่าจะเล่าเรื่องควายธนูวัวธนูให้ฟังนิดนึงสั้นๆนะฮะงั้นขอหนึ่งเพลงนะขอหนึ่งเพลงแล้วกันในช่วงนี้ครับพี่อุดีพลังกูลนะครับว่าไงพี่อุดีตกนรกนะฮะความรักอันไม่บริสุทธิ์สีแชทบอกเอาไว้นะฮะเอาเรื่องจริงนะผมนี่มันมีจริงๆนะพี่อู๋สุนทรว่ามันพูดยากมากพี่เพลงนี้ใหม่แล้วพี่อู๋ว่าที่เจอครับไม่ชอบเพลงนี้เลยฟังแล้วหลอนหลอนมากเลยเรื่องการทำของใส่กันนี่มันมีตั้งแต่อดีตแล้วคุณผู้ฟังทั้งทำให้เลิกทำให้รักทำให้กลับมาแต่ว่ามันเป็นด้วยความแบบไม่ได้ความรักจริงอะฮะมันเป็นการบังคับวิญญาณเขาบังคับ

นี่หลอนมากเลยอ่ะแสดงว่าผวังจิตนะครับบางคนคิดว่าความตายเนี่ยไม่อาจพลากความรักไปได้การใช้คุณไสยในการทำของสักคนเนี่ยบอกว่าให้กลับมาหรือให้จากไปเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยทำมานานนะครับดีเจมีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องราวของน้าตัวเองนี่แหละนะย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนี่ครับตอนที่คุณฟังรู้จักพิธีผ่าจ้านไหมฮะผ่าจ้านรู้จักปะเออผ่าจ้านเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแทนเรื่องพี่ต้อมแล้วกันเนาะสั้นๆนะครับเนาะเรื่องพี่อู๋ด้วยเดี๋ยวพี่อู๋จะเล่าให้ฟังนะฮะพี่อู๋ว่าดีเจครับซื้อบ้านมือสองมาเออบ้านหลังปัจจุบันที่อยู่นะฮะพี่สุนทรบอกดีเจครับผมเชื่อครับแต่รุ่นหลังๆมาเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจแต่ว่าเราเคยผ่านเรื่องราวต่างๆมาแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเรื่องราวของการทำของใส่กันเนี่ยมันเป็นยังไงเออนะเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องดีเจก่อนแล้วกันพี่โอพี่เลิฟนะฮะน้าดีเจเนี่ยนี่จะเล่าให้ฟังนะชีวประวัตินะฮะน้าสาวเป็นแม่ของเป็นแม่เป็นพี่สาวของแม่เนี่ยเมื่อก่อนเขาอยู่สันกำแพงนะที่จะบอกให้ฟังนะฮะเป็นคนจอมทองแต่มันอยู่ในเมืองนะครับแล้วไปมีสามีอยู่ที่สันกำแพงได้อยู่ด้วยกันหลายปีเลยนะครับแล้วก็มาทำงานที่เชียงใหม่ถนนเจริญเมืองตอนนั้นทำเป็นร้านแก๊สร้านไม้อัดร้านแก๊สในยุคนั้นนะผ่านไป30ปีละนะฮะทำร้านแก๊สแล้วทีนี้สามีเริ่มป่วยด้วยโรคปอดนะฮะยุคนั้นประมาณ200ประมาณ230ปลาย40นะฮะเริ่มป่วยแล้วก็เริ่มป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตนะสามีของน้าสาวเสียชีวิตนะฮะและทีนี้ก็เลยมีการจัดพิธีชาปนกิจศพกันที่สังแพงนี่จะจำบ้านไม่แล้วว่าบ้านอะไรที่สังกำแพงแล้วนะฮะนานแล้วนะฮะแล้วเขามีพิธีผ่าจ้านผ่าจ้านก็คือพิธีโบราณของทางล้านนานะครับจะใช้ตัดสายสัมพันธ์ความรักความผูกพันหรือการพลากจากคนหรือสัตว์ให้ออกจากกันโดยขาดครับตัดคนตายกับคนเป็นออกจากกันอันนี้แม่เล่าให้ฟังนะความเชื่อดั้งเดิมเมื่อสามีหรือภรรยาที่เสียชีวิตนะฮะเพื่อตัดไม่ให้ฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่และวิญญาณห่วงหากันนะฮะเพื่อให้ไปสู่ภพภูมิใหม่และชีวิตที่ดีนะครับจะมีการทำพิธีที่มีชื่อว่าผ่าจ้านนะครับตัดคนเป็นกับคนตายมีการใช้มนต์ดำหรือพิธีกรรมไสยศาสตร์เพื่อแยกคู่รักหรือภรรยาให้เกลียดให้เกิดความเกลียดชังกันก็ได้เหมือนกันนะทำให้จากกันทำให้เลิกได้หมดเลยนะฮะก็เลยไปทำพิธีดีเจไม่รู้ไม่เห็นนะพี่ว่าเป็นยังไงคือแม่เล่าให้ฟังไปทำพิธีตัดเลยแล้วเดี๋ยวนะคุณฟังเชื่อไหมไม่น่าเชื่อหลังจากทำพิธีปั๊บนะดีเจลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ร้องไห้ไม่เสียใจใดทั้งสิ้นทั้งที่ก่อนหน้าแบบเสียใจคือลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยงงมากเลยกลายเป็นคนละคนเลยแล้วมันมีภาพหน้าศพอยู่ภาพนึงหายไปแล้วพี่เลิฟมันเป็นภาพจากกล้องฟิล์มนะฟิล์มฟูจิสมัยก่อนนะฮะมันเป็นแสงส้มๆนะโผล่มาตรงบริเวณหีบศพอะฮะงงมากเลยไม่รู้มันดูมาจากไหนหรือว่าแสงอาทิตย์หรือว่าการอังเหแสงหรือเปล่ามันเป็นภาพสุดท้ายพอดีที่แม่ที่น้าสาวแม่ดีเจกำลังทำพิธีบังสกุลเลยสักอย่างนะฮะดีเจจำภาพเราอยู่นะฮะแล้วมันเป็นแสงวาบลงมานะฮะลงมาอาจจะเป็นเพราะว่าฟิล์มกล้องฟิล์มก็ได้ใครจะไปรู้เนาะแต่มันอัศจรรย์มากเลยเป็นภาพสุดท้ายพอดีแล้วก็เป็นแสงวาบลงมาหลังจากนั้นทุกอย่างก็จบเลยจันมาน้าดีเจไม่เคยถามไม่เคยพูดถึงอะไรไม่เคยเสียใจเลยงงมากเลยแม่ดีเจยังพูดเลยว่าเป็นไปได้ยังไงนะฮะพาไปทำพิธีนี้ทำที่ไหนก็ไม่รู้มันนานมากแล้วนะฮะอย่างนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะพอดีพี่เอมานุสีพูดมาพอดีดีเจก็เลยนึกได้ว่าเออมันมีเรื่องนี้ด้วยนะฮะนะครับคุณผู้ฟังล่ะฮะคิดว่าเรื่องราวพิธีเหล่านี้มีจริงหรือไม่อย่างไรคุณสายมนต์ดำต่างๆแล้วบางครั้งบางทีเรื่องพวกนี้ไม่เชื่อเนาะมันก็น่าแอบคิดเหมือนกันนะ

เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องราวที่อัศจรรย์ใจเนาะนะครับเนาะพี่เลิฟวันดีเจครับฟังดีเจเล่ามาก็รู้สึกแบบย้อนกลับไปหาตัวเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นเมื่อก่อนนะฮะสมัยก่อนเมื่อสัก15ปีที่แล้วนะครับมีน้องที่เขาขายของใกล้ๆที่รู้จักกันบอกพี่ผมมีพ่อปู่อยู่แถวๆข้างเทคโนทินดอยนะครับตั้งสำนักอยู่ใกล้ๆติดดอยสุเทพนะครับพี่ไปถามเขาสิเดี๋ยวพาไปถามพ่อปู่อยากให้แฟนเก่ากลับมาใช่ไหมให้เอาธูปนี้ไปปักตรงลานกลางแจ้งนะ50ดอกแล้วจุดทำพิธีอธิษฐานแล้วเขาจะกลับมาพี่เลิฟก็ตัดสินใจไปทำนะฮะจุดธูปวางบนเก้าอี้และมีกระถางวางเก้าอี้อีกทีนึงนะปรากฏว่าเหตุเกิดอัศจรรย์นะครับไฟไหม้ธูปนะฮะไฟไหม้ธูปลามไปถึงเก้าอี้กลางตลาดนะฮะมันล้อมพี่เลิฟหมดเลยนะฮะตั้งแต่วันนั้นต้นมาเรียกสตินะฮะว่าเออมันไม่ได้ผลหรอกฮะได้ของแต่เสียหายเลิกดูดวงเลิกตามเพื่อนไปเลยอีกทีอ๋อกลายว่าเกิดอาคีภัยแทนใช่ไหมพี่ไม่ได้เกิดหรืออัศจรรย์ใดๆทั้งสิ้นเลยครับเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะรู้ฟังฮะนะฮะพี่สุนทรวัดดีเจครับเมื่อกี้ตอนที่ดีเจกำลังเล่าเรื่องหลอนเมื่อกี้ตอนที่กำลังตากผ้าอยู่นะฮะแขวนผ้าไว้ที่ราวห้องนะฮะปรากฏว่าผ้าตกโพะนะฮะตกใจมากเลยบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่พี่สุนทรเขาซื้อมามือสองนะครับซื้อต่อจากธนาคารที่เข้ามายึดเอาไปใช่ไหมครับก็เคยเจอเรื่องราวแปลกๆด้วยมีอารมณ์แบบว่ากำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับเรามีความรู้สึกเหมือนมีคนเดินผ่านแต่ลืมตาไม่ขึ้นนะฮะแต่ว่าเห็นคาตารู้สึกว่าเขามีคนเดินผ่านนะฮะแล้วก็จะเจอผีอำบ่อยๆมีครั้งหนึ่งนะแฟนของพี่สุนทรพี่อู๋เนี่ยร้องไห้แบบดิ้นขาดใจทีเดียวนะครับพยายามจะให้มันหลุดออกมานะครับจากบ้านหลังนี้รู้สึกเหมือนมีคนอยู่ในบ้านตลอดเวลานะฮะก็แปลกดีเหมือนกันอันนี้ไม่ได้จะไม่แน่ใจนะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะเพราะบ้านมือสองนะฮะอาจจะต้องทำพิธีเนาะหรือหาของอะไรมาไว้หรือไล่เขาให้ไปก็ได้ก็ไม่ใช่ที่ของเขาแล้วเป็นที่ของเราแล้วนะฮะวิธีการไล่ผีง่ายไม่ต้องอะไรมากมายฮะไล่ด้วยปากนี่แหละบอกว่าเดี๋ยวจะทำบุญไปให้ถ้าไม่ไปจะไม่ทำบุญให้และจะแช่งไม่ให้ผุดไปเกิดด้วยแต่ถ้าอยากจะได้บุญให้ออกจากบ้านหลังนี้ไปไม่ใช่บ้านของคุณตอนนี้เราได้บ้านมานี้แล้วเราเป็นเจ้าของใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทำบุญไปให้

ีแชทบอกว่าดีเจครับเคยดูหนังนะฮะเคยดูคลิปนะฮะผู้ชายแฟนเขาเสียชีวิตแฟนเขาตายมีคนให้เขาเอาชุดชั้นในของผู้หญิงใส่กองที่เผาศพกลางทุ่งนาคืออะไรครับพี่วินอันนี้ดูจากในหนังแหละฮะมันอาจจะเป็นการอันนี้หรือเปล่าปกติแล้วคนตายเขาก็เผาทางภาคเหนือเขามีนะฮะภาคเหนือที่ภาคเหนือทางต่างรอบนอกอ่ะเวลามีการมีคนตายเนี่ยเขาจะเอาเสื้อผ้าเผาไปด้วยไม่รู้ที่อื่นเป็นหรือเปล่านะฮะเฉพาะในส่วนของบางที่เนี่ยก็เป็นกองฟอนรู้จักกองฟอนไหมฮะกองฟอนคือไม่ที่ไม่ใช่เมนเผาศพอะฮะที่มันเป็นกองนั่นมาเฉยๆฮะแล้วเขาก็จะหีบศพไปวางแล้วก็จะเอาฟืนใส่เข้าไปเอาน้ำมันราดแล้วเผาถ้าเป็นแถวรอบนอกเมืองทางภาคเหนือยังมีอยู่นะครับไม่มีเมนเผาศพใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาจะใส่กองฟอนแล้วก็เผาเลยแล้วเขาจะเอาเสื้อผ้าของใช้ของคนตายใส่ไปด้วยเขามีความเชื่อว่าพบภูมิหน้าหรือว่าคนเขาไปอยู่ที่ใหม่เขาจะได้เสื้อผ้าได้ของใช้ไปด้วยบางอย่างแล้วก็ภาคเหนือจะมีบ้านน้อยด้วยเคยบ้านน้อยไหมครับบ้านหลังน้อยเขาจะสร้างจำลองขึ้นมาเป็นจิตวิทยาเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าสร้างบ้านให้เขาจะได้อยู่ในบ้านหลังนี้เป็นบ้านทำมาจากไม้อัดตกแต่งสวยๆในภาคเหนือนะฮะเรียกว่าบ้านน้อยบ้านเฮือนน้อยนะครับจะมีของใช้เสื้อผ้าของเขาทั้งหมดเลยแล้วเขาจะเผาหมดเลยทำภาคเหนือทำนะฮะอีสานไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับเนาะเป็นความเชื่อของทางภาคเหนือนะครับนะก็เป็นเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของทางที่ดีเจทำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะหวังว่าน่าจะถูกใจกันและสละกันสำหรับหลายคนนะครับที่ฟังอยู่นะ

0: พี่อู๋ว่าดีเจครับตอนสมัยก่อนตอนที่ลูกยังเล็กนะเจอเรื่องราวแปลกๆในบ้านเยอะมากเสียงก็แก๊กเสียงโดนผีอ้ําต่างๆตอนที่เด็กลูกชายยังตัวเล็กอยู่แต่ตอนนี้โตแล้วเสียงที่ว่าหายไปหมดเลยเพราะเจอตอนที่เด็กเล็กๆอยู่น่าสนใจประเด็นนี้นะพี่นะก็เป็นเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วกันนะครับขอหนึ่งเพลงครับมาขอหนึ่งเพลงกันแล้วกันในช่วงนี้นะฮะหาเพลงหลอนไม่เจอแล้วมีแค่นี้สองสามเพลงนะฮะสีแชทบอกว่าเห็นในคลิปวันนั้นนะเขาทำเป็นพิธีกรรมของทางภาคเหนือเขาทำกันของเผาไปด้วยนะฮะ
1: ผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งที่จริงนี้เราพบกันไม่นาน

คือเพลงที่มีชื่อว่าห้องสุดท้ายนะครับเมื่อกี้จบไปกับเรื่องผีหลอนมากๆเลยเด้อยินดีเธอมาทำไมเวลานี้เขาจะจบรายการแล้วเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะฮะมีเพลงใหม่ของปรางทิพย์เขาปล่อยมานะฮะยังไม่ปล่อยตอนนี้เป็นทีเซอร์อยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้จะไปหยิบเรื่องราวหลอนๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ

0: ร้อนมากเลยดิวเพิ่งออกจากเวรใช่ไหม
1: ผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งเธออยู่ไหน
0: ดิวพิเศษเขาถามมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าหายไปไหนอ่ะเออเขาถามมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะว่าหายไปไหนนะฮะ

เพลงใหม่ของปรางทิพย์หรอปล่อยทีเซอร์ตัวอย่างมาแค่นี้นะครับขนึงนิดนะครับชื่อเพลงนะโปรดจงคิดถึงฉันตลอดนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงจะหลอนหรือเปล่านะนะฮะหรือยังไงนะแต่ว่าภาพเขาสวยอลังการนะสำหรับเพลงนี้นะนะฮะเอาเลยครับเมื่อกี้มีขอเพลงนี้ใช่ไหมครับมาม้าคงอยากฟังเดี๋ยวปิดท้ายให้นะครับในช่วงท้ายรายการนะครับพี่วินไม่รอดื้อ เขาหน้าใหม่มาเมื่อกี้นะหลายรอบมาเลยพี่เสกร่อนนะมาเสด็จเดี๋ยวดื้อนะมาขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการนะครับมา4แพร่งหรือ5แพร่งนะจำไม่ได้แล้วพี่เพลงประกอบเพลงกลัวนะจำไม่ได้ละนะรักไม่ไหวแล้วโว้ยครับโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็โตศักดิ์สิทธิ์ร้องด้วยกันเอาไว้ครับพี่เสกคิดถึงดื้อเหรอดื้อก็ถามนายพี่เสกฮะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่านรักไม่ไหวแล้วนะครับของโจอี้ภูวศิษย์นั่นเองครับร้องเอาไว้ในโดยพี่โตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้ทำดนตรีเอาไว้นะครับนะฮะเมื่อกี้เล่าเรื่องหลอนนะฮะเล่าเรื่องคนตายแล้วเรื่องการสะกดวิญญาณพี่เสกร่อนมาเหรอฮะพี่เสกร่อนจะหน้าไม้เหรอมาหน้าไม้หน่อยมาวางไปแล้วมาหน้าไม้สิเหมือนมีข้อความเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยพี่เสกร่อนบอกว่าขอบคุณมากครับสำหรับน้องดื้อที่อยู่ฟังอยู่นะฮะ

0: ลงตรงที
1: ่แล้ววัดใจครับเมื่อกี้ที่เปิดเพลงของปรางทิพย์ที่เป็นเสียงกองเปิงมาคำว่ากองเปิงมาเนี่ยทำมาจากหนังมนุษย์จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะฮัลโหล
2: สวัสดีขอรับพี่วินอยู่หน้าไม้ป่ะขอรับ
1: หน้าไม้สิขอรับจะทักทายน้องดื้อเหรอขอรับ
2: ทักทายน้องหญิงดื้อนะครับว่าจะฝากเบอร์ร้านพิเศษร่อนดูนี้ น้องดื้อจะโทรมาคุยไหมขอรับ
1: เขาจะทวงหนี้พี่แทนเหรอฮะ
2: เดี๋ยวครับเดี๋ยวถ้านี่ไม่เกินหมื่นเคลียร์ให้ได้ครับแต่ถ้าเกินหมื่นไม่เคลียร์ครับ
1: จริงเหรอครับตายแล้วนะฮะ
2: มาอันนี้ล่าสุดนี่นะก็แบบอันนี้ร้านรถพุ่มพวงนี่เองครับรถพุ่มพวงอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็พอดีเขารู้จักกับประธานหมู่บ้านเขาก็ผักแผ่นทำนั่นแหละ
1: อ
2: ่
1: าฮะ
2: เขาก็มาขายรถขายพวกขายผักหน้าหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็พอเขารู้จักกับประธานหมู่บ้านเนี่ยเขาสนิทกันเขาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละเขาก็เลยมาผัดกันช้ำไงเลยแต่ผมจะให้เด็กดื้อเลยแหละขับรถไอ้ควันดำคุณขโมงโฉงเฉงคุณตลบกษัตริย์ชาตินิยมมาไปทวงหนี้ให้ผมถ้าเขาถึงกำหนดแล้วไม่จ่ายผมจะให้เขารับผิดชอบเรื่องการทวงหนี้แล้วกัน
1: เดี๋ยวนี้ปล่อยหนี้เงินกู้เลยเหรอฮะโอ้เลยตายแล
2: ้วมาผมไม่ได้อยากทำพี่วินเขาบังคับเขามาขอร้องเขามาขอร้องไงก็คือประธานหมู่บ้านนั่นก็คือคนรู้จักรู้สึกมากกับผมบอกว่าผมไม่ได้ทำอาชีพนี้นะครับเขาบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยเนี่ยผมก็ช่วยงั้นคุณก็ผัดกันค้ำแล้วกันก็ผัดกันค้ำอย่างเงี้ยแหละแต่ผมไม่ได้เก็บรายวันเหมือนพวกปวกน็อกผมเก็บเป็นเดือนเราอย่างเงี้ยผมเก็บแล้วสิ้นเดือนเขาก็มาจ่ายกันอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอก
1: พี่เสก
2: คนมันรู้จักกันไง
1: ก็คือช่วยๆกันไปนะนะครับเห็นว่าพี่เสกนี่ก็เคยโดนอะไรนั่นเหมือนกัน
2: ใช่เน
1: ี่
2: ยเล่าให้ฟังก่อนหน้าเนี่ยนะคือผมก็อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแหละผมก็เปิดร้านเหล้าก็มีสาวๆมาคอยนู่นนี่นั่นก็จะบอกว่าพี่วันเกิดนู่นนี่นั่นเขาก็มากินด้วยกันก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ไอ้คนล่าสุดเนี่ยเขารับสารภาพด้วยว่าเขาทำของใส่ผม
1: จริงดิ
2: ใช่เขาทำของเขาบอกว่าอาจารย์เขานะอยู่ที่ตลิ่งชันเขารับสารภาพเลยนะ
1: ใช
2: ่ก็คือก่อนหน้านี้กันเล่ากันคือเขามาอยู่กินกับผมเลยเขามาเจอเนี่ยแล้วก็มีคนชอบมาถามผมว่าเจอกันได้ยังไงผมก็บอกว่าผมยืนเยี่ยวหลังตึกวิ่งมาชนก็เลยลากขึ้นห้องก็มาอยู่ด้วยกันเลยแต่นะอยู่ด้วยกัน3ปีนะผมลงทุนให้เขาทุกอย่างทุนคืนกำไรไปผมไม่ว่าเลยแล้วพออยู่ไปสักพักหนึ่งนั่นแหละพออยู่ได้ประมาณ 3-4 ปีเขาบอกขอยืมเงิน 160,000 บาทเขาพอดีมีงานที่หาดสมิลาเขามีรับปริญญาเขาจะไปลงทุนก็พาไปให้ยืมไปถ้าสัญญาถูกต้องตามกฎหมายนะคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายที่ทุกอย่างเลยเขาบอก15วันกลับมา
1: ปรากฏ
2: ตอนนี้ผ่านไป5ปีแล้ว
1: ไม่ได้คืนสักบาท
2: ยังไม่กลับมาเลยแต่ผมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแล้วไม่ได้สาปแช่งอะไรเลยเพราะว่าพี่วินตอนเขาอยู่กับผม3ปีเขาดูแลผมดีทุกอย่างเขาทำให้ผมทุกอย่างแล้วผมก็ทำเขาทุกอย่างเหมือนกันคืออยู่กันผัวเมียเลยทำกันทุกอย่างเลยคือแบบว่า
1: ทำกับข้าว
2: ดูแลดีอ่ะ
1: ทำกับข้าวกวาดบ้าน
2: ใช่เขาทำให้ผมทุกอย่างแล้วผมก็ทำให้เขาทุกอย่างเหมือนกันไม่เอาเปรียบเลยนะ
1: นี่นี่แล้วถาม
2: เ
1: รื่องที่ว่า
2: ดูแลดี
1: แล้วทำของใส่พี่รู้สึก
2: กลับมาเนี่ยใช่ใช่ผมก็เลยไม่กดไม่เกลียดแล้วไม่ทวงด้วยแต่ผมก็อธิษฐานเขาถ้าหมดสิ้นเวรกรรมก็ขอหมดกันตายแล้วก็ถ้าถูกหวยรวยเบอร์ก็อยากจะคืนอยากจะกลับมาทุกคนที่อยากจะกลับมาผมก็ไม่ว่าเลยแต่คือติดต่อเขาไม่ได้แต่ประเด็นคืออะไรว่
1: า
2: แม่เขาอยู่ตึกถัดไปจากผมเน
1: ี่
2: ย
1: ใกล้กันมากเลยนะโอ้ตาย
2: ใช่ก็คือมันอยู่กันแค่นี้แต่ผมไม่กดไม่เกลียดไงผมว่าไม่ว่าอะไรเลยก็คือตอนที่อยู่ด้วยกันเขาดูแลเราดีอ่ะ
1: เข้าใจ
2: แค่นั้นเอง
1: ดื้อว่าทำอะไรคะทุกอย่างเล่าให้ฟังหน่อยสิคะดื้อบอกไ
2: ปก็ไม่ต้องบอกแหละคือทำให้กันทุกอย่างอ่ะ
1: ดื้ออยากทำไหมล่ะ
2: มาให้เขาทำให้
1: ดื้ออยากทำ
2: เขาทำให้ผมทุกอย่างผมก็ทำให้เขาเหมือนกันอย่างเงี้ย
1: อ๋อทำกับข้าวอย่างนี้หลายอย่างนะฮะดื้อนี่นะสอง
2: ผัดกันทำอ่ะ
1: ให้ได้ก่อน
2: ให้ฝากเบอร
1: ์นะฝาก
2: เบอร์เดี๋ยวฝากเบอร์ให้ฝากเบอร์ร้านค้าไว้ให้เด็กดื้อโทรได้ไหมครับเด็กดื้อโทรมาสั่งเบียร์สั่งเหล้าจะได้ตัวไปส่งให
1: ้เดี๋ยวเขาไปจริงๆนะเดี๋ยวเขาจะขอค่านั่นค่านี่นะระวังนะ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่อนถ้ามันไม่เยอะเราก็ช่วยกันได้
1: ดื้อ
2: ด้วยกันอะไร
1: ดื้ออาจจะเป็นครูที่ออกรายการโหนกระแสก็ได้นะอาจจะแปลงร่างมาก็ได้นะ
2: ใช่แต่พี่เรื่องที่ทำของนี่เล่าให้ฟังนิดนึง
1: ยังไง
2: มีเวลาใช่ป
1: ่ะได้
2: เวลา
1: ได้อยู
2: ่นางบอกว่านางไปหาอาจารย์อ่ะชื่อต่อเต่าอยู่ที่ตลิ่งชันแต่ให้มาทำของให้ผมทำใส่ผมโดยตรงเลยแกได้สีพึ่งมาก็บอกว่าอาจารย์บอกให้เอาสีพึ่งเนี่ยมาป้ายหน้าร้านผมหน้าบ้านผมโดยห้ามขย่งต้องยืนในแล้วเอื้อมให้สุดมือหรือขย่งนี่แหละแต่คือเอื้อมให้สุดมือแล้วป้ายให้สูงสุดเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยกระดาษมาแผ่นหนึ่งให้กระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วให้ไปหาจุดที่เผากระดาษเนี่ยต้องไปที่ภูเขาทองเท่านั้น ต้องไปเผานี้ที่ต้องไปเผากระดาษเนี้ยที่เขาทำพิธีให้ที่ภูเขาทองนางก็ไปขึ้นภูเขาทองแล้วไปขอเจ้าหน้าที่เผามันจะมีจุดหนึ่งที่นางบอกว่าเดินไปเรารู้สึกเลยว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่เผานางบอกรู้ด้วยตัวเองเลยว่าจุดนี้ไม่ใช่แกก็เดินเลยประชุมไปเจอจุดที่ใช่แล้วแกก็เผาในกระดาษนั้นบนภูเขาทองจริงๆและจากนั้นพอเผากระดาษแล้วก็มาหาผมมาข้างๆร้านผมมาที่บ้านผมอะไรเงี้ยก็คุยๆแล้วก็มาคุยเรื่องว่าผมชอบเครื่องของรางของขังแกก็คุยเรื่องกุมารแกนู่นนี่นั่นก็ปั๊บผมก็เดินไปเคาะบ้านนางเลยรอบบ้านเพื่อนนางอ่ะผมมีศักยภาพพอที่จะดูแลคุณครับจากนั้นแหละผมก็จูงมือนางเข้ามาในบ้านเลยแล้วก็อยู่กินด้วยกันเลย
1: มันง่าย
2: อย่างนั้นเลยแล้วยืมเงินแล้วแกก็ไปเลย
1: โอ้เหมือน
2: แกก็มารับสารภาพไงว่าแกทำของใส่ผม
1: อ๋อเข้าใจละแล้วมันน่าจะเสื่อม
2: แต่กลับกันผมนะผมเห็นแล้วก็มาหาผมมาข้างๆร้านผมมาที่บ้านผมอะไรเงี้ยก็คุยแล้วก็มาคุยเรื่องว่าผมชอบเครื่องของรางของขังแกก็คุยเรื่องกุมารแกนู่นนี่นั่นก็ปั๊บผมก็เดินไปเคาะบ้านนางเลยรอบบ้านเพื่อนนางอ่ะผมมีศักยภาพพอที่จะดูแลคุณครับจากนั้นแหละผมก็จูงมือนางเข้ามาในบ้านเลยแล้วก็อยู่กินด้วย

0: ยังอยู
1: ่เข้าใจของยังอยู่เปล่างั้นน่ะ
0: แต่ผมไม่เชื่อไงผมไม่เชื่อเลยแต่ผมด้วยผมไม่เชื่อว่าไม่ค่อยเชื่อเอาเรื่องพวกนี้นะผมไม่ค่อยเชื่อแต่ที่รู้แน่ๆคือใจผมอะไม่ได้อาฆาตไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแล้วก็ให้อภัยถึงเขาไม่มีคืนผมก็ไม่ว่าไม่ได้อะไรเลย
1: เข้าใจ
0: แค่นั้นแหละ
1: เข้าใจเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยววันหลังค่อยฝากเบอร์ให้เด็กดื้อแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: โอเคครับผมมาระบายให้ฟังเฉย
1: เข้าใจเข้าใจ
0: น้ำใจยิ่งนักขอรับ
1: ขอบคุณมากขอรับแล้วนี่ก็เป็นชีวประวัติของพี่เสกเนาะเขาเล่าให้ฟังว่าเคยเจอคนทำของใส่เหมือนกันเพราะว่าตัวผู้หญิงเขามาสารภาพเองแล้วก็มาหลอกยืมตังค์ไปด้วยแสนกว่าบาทแล้วก็หายไปเลยก็ไม่ได้โกรธเกลียดอะไรนะครับถ้าเราเชื่อว่าเป็นความจริงถ้าเหมือนว่าถ้าเราเชื่อว่าของมีจริงนะฮะก็อาจจะเป็นการให้ด้วยเสน่หานะครับแล้วก็พอเข้าไปแล้วก็ถือว่าจบแล้วไม่ได้คิดอะไรมากมายบางครั้งที่เจ้ากรรมในเวรอาจจะมาในรูปแบบของแบบนี้ก็ได้นะแบบของคนที่เป็นคู่ครองคู่ข้างก็เป็นได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับเนาะนะฮะดื้อบอกว่าฝากหนึ่งเพลงกับพี่เสกร้อนด้วยชื่อเพลงว่าคนขี้เล่าครับปะโทเพลงของโบอิ้งนะครับหนึ่งเพลงมาขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวท้ายรายการละคนขี้เล่าพี่เสกครับคนขี้เล่าครับ

คนขี้เล่าคนขี้เล่านะฮะเอาละมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อนะครับหลังจากจบรายการแล้ววันนี้คุยกันเยอะช่วงท้ายรายการช่วงโมงแรกเราก็จะเปิดเพลงกันเยอะๆกันไปก่อนนะฮะตามคิวที่ขอมาเนาะส่วนช่วงท้ายรายการเที่ยงคืนก็จะมาคุยเรื่องนี้เมื่อก่อนนักร้องซ่อนแอบหลังๆมาไม่มีใครส่งละเล่าเรื่องผีก็ได้อะนะฮะได้หมดเนาะถือว่าเป็นเรื่องราวเพลินๆแล้วกันนะใครที่ไม่เชื่อก็เพลินๆเพื่อความบันเทิงฟังอย่าคิดอะไรมากนะฮะเล่าเพื่อความบันเทิงนะครับตอนนี้เที่ยงคืน39นาทีครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวให้สาระคุยกับสีแชทแล้วก็คุณฟังใน YouTube ไปนะครับเดี๋ยวจะล่ำลารายการพักเสียงละอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงเวลา 4 ทุ่มแล้วนะครับที่ BP Radio ตรงนี้นะครับขอบคุณ True Detect ด้วยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับเลิกซิมใหม่เบอร์สวยเลิกซิมจาก True Detect กันได้เลยนะครับมีหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นที่คุณเลือกนะจะเป็นเน็ตรายวันรายเดือนและสัปดาห์แพ็คเกจรายปีนะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่เชียงใหม่อย่าลืมกับยำปูม้า7ยอดด้วยนะครับเป็นนัวไปซับกันได้ช่วงนี้มีไก่ย่าง7ยอดสูตรโบราณอร่อยกลมกล่อมลงตัวโอ้โหกินคู่กับส้มตำยำแซ่บนัวถูกใจเป็นที่สุดยิ่งนักนะฮะยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ครับแล้วก็ร้านจะยาวด้วยข้าวต้ม1บาทนะฮะแวะไปเติมๆความอร่อยได้ใครอยู่เชียงใหม่แวะไปได้2สาขาครับแยกหลุยส์สังกำแพงแล้วก็สาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ครับแวะไปใช้บริการได้เลยจ้าจะให้ปิดเลยมั้ย YouTube อ่ะปิดเลยมั้ยหรือไงมีเหลือแค่นี้นะฮะแต่ทางออนไลน์ในแอปนี่เขาอยู่กันเยอะอยู่นะโอเคในช่วงท้ายรายการตอนนี้เที่ยงคืน40นาทีนะครับส่งเพลงพร้อยฟังกันต่อเลยกันในช่วงเวลานี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วกันนะครับคืนนี้จบนี้ปิดแล้วเนาะมาคงเนาะใน YouTube นะฮะบ๊ายบาย

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ถ้ายังเฟนไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radioฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio